ทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: งชายแดน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
4: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
3: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อ

0: การพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
1: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
0: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
3: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
2: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทางอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปี จังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดLearn, Earn, Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn, Earn, Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์020210300
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
4: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กีซสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
2: นายสเตฟานดูจาริกโคศกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือ1ของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายให้กับมาเรโน่วาโวเน่เมื่ออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตด้านหญิงเดี่ยวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวินาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซ่จากโรมาเนีย2ต่อ0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาร์จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์เท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ก่อนที่สลุดจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพลสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าติด1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
8: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดใช้งานโครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Plus แล้วยืนยันความพร้อมของระบบสามารถรองรับการใช้งานได้สูงถึง5ล้านคนแบบไร้ปัญหาระบบล่ม รวมถึงมีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงด้วยระบบลบข้อมูลภายใน30วันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
20: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
19: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อวานเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้งาน AI Pass แล้วนะคะผู้ใช้งานทั้งกว่า 1.3 ล้านคนเนี่ยคาดว่าน่าจะได้เริ่มลองใช้งานแล้วค่ะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีคะช่วยเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆค่ะว่า AI Pass เนี่ยคืออะไรและถ้าประชาชนทั่วไปโหลดมาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกหรือเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ
20: ค่ะก็โครงการเดี๋ยวเอาชื่อเต็มๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะสับสนชื่อโครงการเนี่ยคือ THAI Passport แล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันใช้ผ่านในหน้าเพจของ AI Pass แค่นั้นเองค่ะ AI Pass นี่เป็นชื่อของระบบตัวรวมแค่นั้นเองอะนะคะแต่ว่าตัวโครงการเนี้ยค่ะเป็นการรวมสุดยอดเขาเรียกค่ะสุดยอดระบบAI ที่มีอยู่เนี่ยค่ะมารวมมาให้ท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยได้สิทธิ์ใช้กันในหน้าเดียวโดยที่ท่านไม่ต้องไปสลับเปลี่ยนเลือกใช้ว่าท่านอยากใช้อะไรโดยการไปเสียเงินเพิ่มแต่ว่าเรารวมมาให้แล้วนะคะ14เป็น14เจ้าใหญ่ๆ
19: ค่ะ
20: 30แบบค่ะมีทั้งหมดอยู่ในนั้นให้ท่านได้เลือกสรรท่านจะใช้พิมพ์อยากรู้เรื่องการเชิงค้นคว้าเป็นข้อความอยากทำเป็นรูปภาพอยากทำคลิปวิดีโออยากสร้างสรรค์ผลงานเพลงท่านสามารถใช้ในรูปแบบของโปรได้ฟรีโดยโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลยค่ะพูดง่ายก็คือเป็นเรารวม AI เจ้าดังๆมาให้พี่น้องประชาชนใช้ฟรีค่ะ
19: ค่ะกระทรวงดีมีแนวทางหรือว่าฟีเจอร์พิเศษอย่างไรในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะให้สามารถเข้าถึงใช้งาน AI Pass ได้อย่างสะดวกรวมถึงไม่รู้สึกว่าใช้งานยากจนเกินไปค่ะ
20: ต้องบอกว่าในหน้าของ AI Passport เนี่ยนะคะคือเขาออกแบบมาค่อนข้างต้องบอกว่าสะดวกมาก
19: ๆ
20: โดยที่หลายคนอาจจะติดขัดตรงที่ว่าเอ๊ะเราเข้าไป AI ครั้งแรกตอนที่เราใช้โมเดลแยกกันนะคะที่เราไปโหลดมาแต่ละอย่างเนี่ยเราอาจจะงงว่าเราต้องคุยกับ AI ยังไงถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ในตัวของโครงการ THAI Passport เนี่ยแหละค่ะในตัวหน้าของ AI Pass เนี่ยสิ่งที่มีคือเราจะมีเหมือนเรามีเป็นเซตคำสั่งไว
19: ้
20: ให้แต่ละท่านเนี่ยได้สามารถนำไปใช้ได้โดยเพิ่มสิ่งที่ท่านอยากรู้เข้าไปได้หนึ่งเป็นมีเซตคำสั่งหรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาของ AI ก็คือเรามีพรีพร้อมให้เรียบร้อยในการเขียนว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการนี้ข้อแรกแล้วข้อที่สองเนี่ยเราจะมีตัวแนะนำด้วยค่ะแนะนำว่าแต่ละโมเดลเนี่ยเหมาะกับการใช้อะไรใช้เป็นการค้นคว้าใช้เป็นการทำรูปใช้เป็นการทำคลิปวิดีโอมันจะมีเป็นข้อแนะนำของแต่ละโมเดลให้ท่านได้เลือกดูในตัว AI Pass ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรามีคอร์สการเรียนรู้ที่ทำให้ท่านสามารถกดเข้าไปเรียนเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของ AI มากขึ้นค่ะเรามีทั้งหมดเนี่ย96คอร์สอันนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือ96คอร์สการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้แต่ละคลิปเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวแตกต่างกันไปแล้วแต่ความยากง่ายของ2หลักสูตรที่เราเรียนทุกหลักสูตรที่เรียนในนั้นค่ะท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรตามที่เจ้าของหลักสูตรเขาเป็นคนนำหลักสูตรมาให้เช่นอะไรบ้างเราจะมีใบประกาศนียบัตรของ Google ของ Microsoft ของหน่วยงานของภาครัฐอันนี้เรามีให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่96คอร์สเราจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน AI ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแบบสามารถเป็น advanced user ได้เลยค่ะ
19: ใบประกาศนียบัตรที่ทางต้นทางให้เรามาเนี่ยค่ะเราเอาไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างคะท่านรัฐมนตรี
20: ถ้าในส่วนของน้องๆนักเรียนนี้เราทราบอยู่แล้วค่ะว่าน้องๆสามารถเอาไปใส่พอร์ตโฟลิโอของตัวเองสำหรับการเรียนการสอนหรือสำหรับในอนาคตที่น้องจะไปเข้าค่ายเข้าแคมป์หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะเราเน้นตั้งแต่เด็กอายุ15ปีขึ้นไปนะครับทีนี้อันนี้เป็นส่วนนักเรียนส่วนของแน่นอนนะคะวัยทำงานท่านสามารถเป็นพอร์ตโฟลิโอในการเหมือนอัพสกิล ในการทำงานของท่านได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยจะใช้ตัวนี้ในการประเมินการทำงานท่านหรือเปล่าว่าท่านมีทักษะอะไรเพิ่มเติมจากทักษะโดยปกติที่ตอนเข้าทำงานอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นผ่านการรับรองอย่างถูกต้องนะคะ 100% อันนี้ท่านยืนยันและมั่นใจได้เลยค่ะ
19: ค่ะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือไว้จริงๆทีนี้ค่ะในเรื่องของที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้นี่ทางกระทรวงมีมาตรการในการดูแลข้อมูลแล้วก็รักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยหรือว่าโดนแฮกเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
20: อันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่ามีการเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลข้างนอกเนี่ยมันจะข้อมูลจะรั่วไหลจะหลุดไหมอันนี้ต้องชี้แจงอย่างหนึ่งนะคะว่าขั้นตอนแรกเลยอ่ะที่ทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนผ่านไทยดีหรือว่าผ่านทางรัฐนะคะ
19: ค่ะ
20: อันนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันเพื่อให้ทางโครงการได้ยืนยันว่าท่านคือคนไทยแท้ 100% ในการมาขอใช้สิทธิ์โครงการนี้อันนี้ข้อแรกเท่านั้นทีเนี้ยในการที่จะใช้ท่านก็มีแค่อีเมล1อันในการใช้เพราะถ้าท่านวันไหนตอนที่เราลงทะเบียนพรีรีจิสตอร์แรกเราใช้ไทยดีหรือใช้ทางรัฐถูกมั้ยคะแต่วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันนี้เวลาเราเข้าไปใช้เราแค่ล็อกอินตามปกติโดยใช้อีเมลของเราทีนี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยจะป้องกันได้ไหมแล้วว่าสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะมีใครรับรู้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าการใช้ AI เนี่ยมันต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลอยู่แล้วแต่เรามีการทำข้อตกลงไว้แล้วค่ะว่าส่งออกไปประมวลผลปุ๊บเมื่อเขามีผลประมวลกลับมาหาเราเหมือนเป็นคำตอบนะคะที่กลับมาหาเราแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้อมูลพวกนั้นน่ะจะไม่ถูกนำไปเทรน AIข้อมูลพวกเหล่านั้นน่ะที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบของ AI Pass เนี่ยค่ะจะไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ต้นทางแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นทางขอโทษเป็นตัวปลายทางที่ประมวลผลเนี่ยจะไม่มีการเก็บเอาไว้เมื่อครบแค่3วันปุ๊บเขาก็จะล้างระบบออกเลย
19: อ
20: ันนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเก็บจะไม่มีการนำไปเทรนอันนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
19: ค่ะประชาชนที่สมัครแล้วหรือคิดที่อยากจะสมัครก็เขาเรียกว่าสบายใจได้ในเรื่องนี้นะคะ
20: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โครงการThAI Passport อย่างเดียวนะคะคือจริงๆระบบ AI ทุกๆอย่างค่ะโมเดล AI ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ท่านที่ไปโหลดกันใช้เองอะค่ะพวก Open AI ทั้งหลายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทุกๆคนใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยจริงๆอะก็มีการบอกกันมาอยู่แล้วว่าเราไม่ควรเอาข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในระบบอยู่แล้วไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าการถามเรื่องงานเรื่องการอะไรเนี้ยมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการ THR passport อยู่แล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านที่ใช้อยู่ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
19: ค่ะบทเรียนจากแอปพลิเคชันภาครัฐในอดีตค่ะคือปัญหาระบบล่มเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางกระทรวงเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศไว้อย่างไรบ้างคะ
20: ของโครงการนี้ทางผู้ที่จัดทำนะคะเขาก็ยืนยันว่าระบบเขาเนี่ยพร้อมแบบว่าพร้อมรองรับเข้ามาใช้ใน5ล้านยูเซอร์ได้ปกติสบายมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีฟีดแบคเรื่องว่าระบบล่มหรือว่ายังทำไม่ได้หรือว่าเข้าไปที่หน้า ของ AI Pass ไม่ได้อันนี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็ยังเป็นไปตามปกติอยู่เพียงแต่ว่าวันที่ลงทะเบียนวันแรกแค่นั้นเองที่ตัวเขาเรียกว่าช่องทางไปยืนยันตัวตนไทย ID ของไทย ID เนี่ยอาจจะมีแบบช้านิดนึงแต่พอเข้ามาถึง AI Pass ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติค่ะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะพอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะเข้าใช้ได้ไหมจะช้าไหมเห็นว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเต็ม5ล้านจะแน่นไหมต้องยืนยันค่ะว่าเขาเปิดช่องทางไว้ให้สำหรับ user 5ล้าน user เข้าไปใช้ได้พร้อมกันได้ค่ะ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะมาลงทะเบียน THAI Passport ค่ะ
20: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะตั้งแต่น้องๆแต่อายุ15ปีขึ้นไปเลยนะคะมาใช้โครงการ THR Passport ค่ะและช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเราจะให้ท่านเป็นระดับผู้สร้างสรรค์คือเป็นระดับโปรเลยอะตั้งแต่30วันแรกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THR Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพรีพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะรีบลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไทยยังมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้สื่อต่างประเทศมองว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเติบโตต่ำต่อเนื่องเหมือนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งที่4/2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กำลังตอกย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่รุนแรงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไทยอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียที่เผชิญกับภาวะJapanification หรือการที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อต่ำอย่างยืดเยื้อเหมือนอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ยอมรับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสภาวะดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตามบริบทและต้นตอของปัญหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไทยยังมีศักยภาพแฝงในภาคการผลิตและบริการที่ดึงมาใช้ได้อีกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ซึ่งต้องอาศัยแรงหนุนจากนโยบายการคลังผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
22: การที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
0: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
23: กรรมการบอกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมในอดีตก็ต่ำสุดคือ 0.5 ในช่วงของโควิดนะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ย ก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็

0: ทางที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสกูลแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
4: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์หล่อหลอมพวกเขาที่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้อง1ส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่2ก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
3: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรรรถรับส่งบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สพท.จะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
4: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็กขึ้นรถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กิโล2กิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่าสแตนอะโลนหรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแต่อยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมงที่อาจจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ์
3: แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพท.มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณา และอะไรคือปัจจัย

0: สำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณาประกอบกันแต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมหนึ่งหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมหนึ่งการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
2: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้ช่วยการหน่วยชาติและคณะกรรมการกันกองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนแต่เมื่อท่านก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
1: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาการกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3: การตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดการกองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงานนะครับก็ถือว่าพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทำงานได้หมดนะครับก็อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทำงาน
1: ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
9: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: ผมบ่แม่นบ่คือดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอกดอกซะเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
2: โอ้บ่อยากบ่มีหรอกเมื่อว่าบ่คิดหรอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมเพื่อนออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน0902927444ส่งฟรีหอดเฮือนติย้ายเออสั่งมากินเด้อ
6: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้

0: เอ้ากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาว่าอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับลูกไซลาอีเมคนเก่าเราว่ากิน
6: ว้าว
5: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบานบานแซวเจเบปากแปแปเอาแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ๋ยขั้นได้ขึ้นนั่งบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้โว้เสียงลื่นคนทั้งค่ายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมบ่าวขั้นหักบ่าวบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมามาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวเวท่านกรมกอกรมก้อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะมอบตอบขา
1: บอย
0: นบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พอใหญ่แม่ใหญ
1: ่
0: ไอ้ไส้เอื่อยพี่นะเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคตรสกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยครับ
1: ใ
0: จอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ0902927444เบอร์สุขภาพดี
1: เ
0: บอร์อารมณ์ดีกับนุ่มบอยสุนทรชั
1: ย
0: ส่งแรงใจหากันเด้อสำหรับพี่น้องอีพออีแม
1: ่
0: พอใหญ่แม่ใหญ่นะเบาหน้าสาวไอ้ไส้เอื่อยพี่สุนาสุตาครับ
1: วันวันนั่งเบาหน้าไม่ปากเพลงปาก
0: ขอบคุณขอบคุณครับก่อนเขารายการอีพอยังล่าสมบัติครับจัดไปเลยกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทเถมกาแฟเด้อบอกเบาบ่อยเด้อว่าสั่น
1: ให้แกกัน
0: แฟนอีพอยังเพิ่นกินแล้วถึงไขมันถึงความดันลดลงว่าสั่นโอ้ยจะแม่นดีตอบโจทย์สุขภาพสลูกว่าสั่นโอ้ขอบคุณหลายๆครับแม่ทุมมีวันวิเศษครับกาแฟอีก4กล่องเอาอีแม่หัวกระสังโมเมนติมันได้แล้วซุ้มนั่นนั่นเอาอีก
1: เอา
0: อีกเอาอีกว่าสันอีเมลว่าโอ้ยจะเป็นคักจะเป็นแน่ขอบุญขอบคุณอีเมลผมอีพอผมหลายๆกันละกันเด้อที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกชาย0902927444ส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนร่วมไปถึงในส่วนของคุณแม่นางสีดาครับจากจิกเทิงตันสุมอุบลกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมลขอรูปดีเจน้ำเนเด้อเป็นจังไดคือเว้าแวะๆดีแท้ว่าสันอีเมลอยากเห็นหน้าว่าสันแม่ชวีวันโลหะพรหมครับจากตำบลวารินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะฮะของแถมรับเป็นหนวดหล่อนขอรูปดีเจน้ำแม่สุริมาสุดสง่าจากหนองหลวงสว่างแดนดินครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูและก็แม่สว่างเล็กการกูลจากสว่างแดนดินครับนวดร่อน3เย็น1สบู่ถูโตก้อน1กระใสเศษอัน1นะฮะ 1,125 บาทแถมสบู่ล้างหน้ายายถนอมแก้วสีนวลจากโคกผู้ผู้ผ่านกาแฟ2กระใสเศษ1แถมผักขนหนูคุณครองขวัญชัยศรีจันทร์ครับจากตำบลในเมืองอำเภอเมืองมุกดาหารกาแฟ4กระใสเศษ1แถมนวดร่อนอีเมออนจันเทพาสิริจากโคกเครือหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับกระใสเส้น3กระปุก 1,200 บาทแถมนวดร้อนคุณแม่สุรทินบุญยสิทธิ์จากหนองโนอำเภอเมืองสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีเมียแตงอองแตงออนบุญมันนะฮะกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ทูตัวคุณพ่อนุกรมีพูนครับจากท่าศาลาอำเภอมั่นจากิรีจังหวัดขอนแก่นนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งเอาขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพอผมอีแม่ผมครับที่เป็นกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้ลูกชายอยู่ตรงนี้เว้าไปหลายมันเหงามันเหยียดเปิดภูมิใหม่ความเว้าผัดแห้งหลายเปิดเพียงนี่แนวมันสิได้มวนเนาะพี่น้องเนาะเหงาครับ

0: มาลูตนเป็ดเด้อยากง่อยค่อนซ่อนไก่พี่น้องเอ้ยตีนเปมเป้เปมเป้บืนขึ้นกับมื่นลงนี้แล้วนี่ล่ะน้อแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธุ์โตมันหักต่ำแม่นสิตัดไม้คำแสนสิปั๊มไม้อยู่สู้ขึ้นกับบ่ถึงบุญบ่มาซอยให้ย่อยให้กับบ่ย่อนบุญบ่มาซอยซ่อนหยุมหญ้าไว้กับบ่ฟังหยุมหญ้าไว้กับบ่ฟัง090 292 7444 090 292 7444
1: เจ้าม
0: ือเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดี
1: ไอ้บุญบ่
0: กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เพียงใจเน
0: า
1: ะ
0: สั่งซื้อสินค้า
1: ไอ
0: ้สอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเด้อ
1: ถูก
0: 090 292 7444เลข43โตครับ
1: ไปจ
0: บแล้วกดโทรออกมาได้เลย
1: ใส่ฟ้าร
0: ับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: เออ
0: หน้า090
1: นำตะ
0: 292-7444ครับ
1: บ่คู่
0: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มาน
1: โตงโง
0: เบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทาย
1: ทักโล
0: เว้าจากันมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
1: กาแฟ
0: สำหรับอีพออีเมลผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์กับ
0: โทรหาหนุ่มบอยสุนทรชัยโทรหาลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกันมาได
1: ้สิได้ลูกกันไว
0: ้090292
1: หน่อย
0: 7444ครับ090292-7444เบอร์สุขภาพดี
1: ให้หรือ
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: มัน
0: กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์
0: โทรหากันเขามาเบอร์นี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: อ
0: ีพออีเมลผู้มีปัญหาสุขภาพคือกันครับบ่าวบอยเอ้ยพ่อเป็นอันนั้นแม่เป็นอันนี
1: ้
0: จักสิปรึกษาไผเว้าน้ำลูกเขากับมีแต่จมปอดแปดปอดแปดให
1: ้
0: จักมันเป็นแม่มันหรือมันเป็นแม่เฮาได้เดี๋ยวนี้ว่าสั่น
1: อ
0: ีแม่ว่าก็ได้มื้อนี้มื้อเลขออกกะสิมิดแน่จักหน่อยล่ะเนาะนะครับคนก็สิไปหาตะเลขตะเบอว่าซั่นเท่าไปสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: จ้าอันแม่สิสั่งกาแฟ6กล่องกับกระไสเส้นห่อนึง
0: กาแฟ6กระไสเส้นนึงบ่ครับแม่ออนตา
2: จ้าก
0: าแฟ6กล่องมัน 1,500
2: โอ้ยบ่แม่นกาแฟเนาะโอ้กาแฟสิโอ้กาแฟกาแฟ6กล่องกระไสเส้นอันนึง
0: ครับกระไสเส้นอันนึงเป็นร่วมเป็น 1,950 บาทอีแม่เอาหยังแถม
2: เอาหยังมาบัดได้วิทยุบ่บัดนี
0: ้ได้ครับได้ครับขาดอยู่50บาทลูกปัดให
2: ้โอ้
0: ครับ
2: ขอบคุณหลาย
0: ๆจ้า ได้ตัวดีบ่งวดนี้ได้ตัวดีบ่
2: โอ้ยไก่ปันฟ้ากับดิน
0: เนาะแม่เนาะผมคือกันได้แม่คันเลขดังๆมาฮอดผมนี่โอ้ยนะครับเขาเจ้าถึงมา3งวด4งวดมาฮอดผมนี่มิดรถ
2: คันเขาเจ้าว่าถือจนฟ้าฟ้องกันมาฮอดแม่นี่บ้านฟ้ากับดิน
0: เป็นคือกันอยู่ดอกให้เฮาบ่ซื้อหัวมันแล้วเนาะแม่เนาะ
2: บ่ซื้อถ้าซื้อปลาทูกินยังดีเลย
0: แม่นซื้อลอตเตอรี่ทิมไว้หามันถึกแล้วมันที่1เท่านั้นล่ะเนาะแม่เนาะเอามันหมานเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: ๆบุญเฮามันบ่มีทางนี้เนาะแม่เนาะ
2: แม่นมันสิอยู่กับสร้างบักจกกันล่ะแท้
0: จ้าคันเงือบมันเงินอยู่ฝากป้าบักเหย้าแท้คันบ่เหย้าบ่ได้ดอกเงินเนาะแม่เนาะ
2: บ่เหย้าตายบ่ได
0: ้โอเคครับแม่ออนตาครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะพ่อบุญจันทร์แม่ออนตาผิวสว่างที่อยู่เดิม
2: จ
0: ้าจ้าอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนใดบ่นี่ยังบ่มีคนขอนี่ขอก่อนหมู่ได้เปิดเล่นๆนี
2: ่อยากฟังดูอันเอาอีเฒ่าเด้ออ
0: ีเฒ่าใด
2: เอาอีเฒ่าอกหักแม
0: ่โอ้สาวเฒ่าอกหัก
2: สาวเฒ่าอกหัก
0: ได้ครับแม่ครับสาวเฒ่าอกหักเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
2: จ
0: ้าเอาขอก่อนหมู่ฟังก่อนหมู่หล่นแล้วแม่บักลาเอ้ยจะแม่นเฮ็ดคักสาวเฒ่าอกหักจนว่าน้ำตาไหลบักลาเอ้ยคือตัวเอื้อยคิดมามันละเมื่อยหัวใจเพิ่นว่าสาวเฒ่าอกหัก

0: นใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: ดีครับบ้านศูนย์ไพกรค่ำครับ
2: จ้าสั่งกาแฟนะจ้า
1: ได้ครับออกจากกล่องครับพี
2: ่ออกจากกล่องเอา4กล่องจ้าก
1: าแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเลือกได้1ชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมซ้อน
2: เอาน้ำมันนวดจ้า
1: สูตรร้อนหรือเย็นจ้า
2: สูตรร้อน
1: สูตรร้อนเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: เจตสุดาแสงยศค่ะ
1: เจตสุดาแสงยศนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี
2: ่บ้านเลขที่8จ้ะ
1: 8หมู่ที่
2: 5
1: หมู่5ตำบล
2: คำใหญ
1: ่อำเภอ
2: ห้วยเม
1: ็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่เน
2: า
1: ะจ้ะได้ครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่พี่โทรเข้ามานี่เน
2: าะแม่นจ้ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวจับตรงให้ครับมืออื่นรอรับสายขนส่งด้วยครับเดี๋ยวขนส่งโทรหาเด้อ
2: จ้ะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
3: ค่ะ
1: ครับบ้านศูนย์ไทยก้อนทำครับ
3: ค่ะสั่งไอยานวดค่ะ
1: ครับผมเอาสูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
3: ไม่ค่ะเอาแค่สูตรเย็นสองกระปุกอะค่ะ
1: เอายานวดเย็นสองกระปุกเนาะอย่างเดียวนะครับ
3: ค่ะ
1: ครับคุณพรพิมพ์โคตรเซ็นนี่เน
3: าะ
1: ค่ะครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ครับพระอาจารย
5: ์อาเนียนย่อมไว้บ
4: ่ครับผม
5: ย่อมไว้แล้วว่าย่อมยังไรย่อมอยู่บ่อะไรก็สมกันนะ
4: บ่อยครับบ่อยครับพระจังไดครับพระอาจารย
5: ์เอออันจะให้สไตล์อาจารย์น่าจะว่าเอาวัดสันปุกเกิดเป็นบ้านมั่วไปตั้งบน
4: อะไรก่อน
5: ยาบังลูกสายตานะ
4: ครับผม
5: เอาอันสองกอง
4: เอาบังลูกสายตาสองกองนะครับเนาะ
5: เออขออน
4: ครับ
5: ขอแถมย้ำมองเลยว่ายันหนวดเอา
4: ใส่
5: ขวดเย
4: อะน้ำมันหนวดสุดร้อนเลยครับ
5: เอาเย็นยันเดียวแล้วยันร้อนร้อนก็มักหรอก
4: ครับน้ำมันหนวดน้ำมันหนวดเย็นแถมน้ำอาจารย์เนาะ
5: เรียนมันสุด
4: ครับครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อพระอาจารย์เด้อ
5: มือจะหอดเบือนเนาะ
4: มือมัน
5: ห
4: นวดตลอดครับมือฮือครับ
5: มือใครเด้อ
4: ครับ
5: เป็นดอกตัวตลอดเด้อ
4: ว่ามือหนีมันบ่ทันหลบครับผมครับผม
5: แม่นฟังเสมอแล้วฟังเนี่ย
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
6: อันยายจะถามว่าอันนากระไซเซ็นน้ำแก่อันขาแก่เจ็บขาอันเซ็นเอ็นบ่
4: แม่นครับแม่ปวดเซ็นเอ็นตึงกล้ามเนื้อคร
6: ับเออเซ็นเอ็นแล้วมันย่างมันย่างไม่ได้จะหึงเลยไหม
4: เอาไปกินเลยแม่กระปุกละ450บาท
6: เออเอามาลองจะกระปุกกันนะ
4: ได้ครับกระปุกเดียวนะแม่เน
6: า
4: ะ
6: แล้วกันเอายานวดดันสูตรเย็น2
4: น้ำมันนวดสูตรเย็น2กระไสเส้น1นะแม่นะเป็น750บาทครับแม่เอาอะไรเพิ่มอีกไหม
6: จ้าเอาที่อยู่อ่ะ
4: ครับขอชื่อที่อยู่ครับส่งคุณแม่อะไรครับ
6: แม่ทิพย์เดินลำพู
4: แม่อะไรนะ
6: แม่ทิพย
4: ์แม่ทิพย์นามสกุล
6: เปิ้นลำพู
4: เปิ้นลำพูเหรอครับ
6: ต้น
4: ลำพูเนาะ
6: ค่ะ
4: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: 24
4: หมู่ที
6: ่7
4: ตำบล
6: พังแดง
4: ตำบลฝั่งแดงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเน
6: า
4: ะ
6: เอออันนั้นอาดพนมนครพนมเลย
4: ได้ครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้นะเน
6: า
4: ะ
6: ได้ลองเมื่อไรน่ะ
4: อีกสัก2วันสินค้าถึงจะถึงแม่นะครับ
6: เอออันมื้อย่าสิบ่อยู่นะมื้อย่าไปขายของตลาดแล้วนะ
4: ครับมื้อคอยสิฮอดย่าเด้อ
6: ค่ะค่ะพอดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
6: เอามาเล่ามือซะก่อนอันกินนะถ้ามันดื้อย่าสิทางใหม
4: ่ยายขอบคุณมากครับ
6: จ้า
4: ครับ
6: จ้า
4: สวัสดีครับแม่บุญตา
7: จ้าสร้างกาแฟนะคะ
4: ได้ครับออกจากกล่องครับ
7: เอา4กล่อง 1,000 บาทคร
4: ับ4กล่อง 1,000 บาทครับเอายังแถม
7: เอาอันเอาผัดถุงแต่ว่าอันแก้วกาแฟที่แถมมารอบก่อนมีส่วนแถมป่ะค่ะ
4: มีส่วนอยู่เดี๋ยวผมเอาส่วนไปให้เนาะรอบนี้เนาะ อ๋อที่เราแ
7: จกแถมก่อนมั้ยนะ
4: โอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกน้องไปว่าแถมผ้าถุงกับช้อนด้วย
7: โอเคค่ะ
0: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ยังบ่เคยกินกาแฟก่อนค่ําจักเทื่อเนาะ
1: ว่ากาแฟก่อนค่ํานี่กินอยู
0: ่ถ้ากินแล้วอีแม่เป็นเช้าซ่องหลังกินข้าวง่ายก็ได้หรือก่อนข้าวง่ายก็ได้แล้วก็ตอนบ่ายอีกจักซ่องครับหรือจะเป็นเช้าครึ่งบ่ายครึ่งก็ได
1: ้อันนั้นหมู่อยู่อันถามมันแบบอันกันเนี่ยอ่อนแรงของเฒ่าพ่ออยู่เฮียนนี่นะ
0: แม่นครับกินแบบนั้นล่ะครับแม่
1: กินแบบกินแต่กาแฟเห็นบ่กันเนี่ยอ่อนแรงเนี่ย
0: ครับอยากกินกระไสเส้นคู่ก็ได้จังซี่นะครับแม่
1: ครับกิน
0: อันหรือแม่สิเอากระไสเส้นคู่น้ําบ
1: ่บ่อันแต่ว่าอันแม่ถามเบิ่งซื้อแต่ตอนนี้สิเอาแต่กาแฟนั่นล่ะสิก่อนนั่นน่ะแถมสุดหล่อน
0: ได้ครับได้ครับเอาตามนี้ก่อนเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่สั่งแต่กาแฟไปผมก็เลยแนะนําวิธีการกินกาแฟ
1: ใช่กินอยู่กาแฟนั่นกินอยู่ประจําล่ะ
0: จ้าขอบคุณอีแม่
1: ได้กินด้วย

0: บักใบแม
1: ่บักใบที่แม่
0: จ
1: ้
0: า
1: โอ้ได
0: ้บักใบก็ตายคนก็ตาย
1: ไปน้ำกันกับเจ้าของใครอยู่เด้คันคนบ่ท่านตายบักใบตายกว่านี่มันตะเลียใจแท้เด้
0: เฮ้ยไปน้ำกันเมื่อตลอด
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกเปิดให้เดี๋ยวนี้แหละครับแม่เกิดครับ
0: จ้าจ้า
1: จ้าเอาใบเอ้ยใบแสนเสียใจใบเอ้ยใบมาตายจ้ามันเป็นเรื่องคิดมากหน่อไปจ้าเกิดมานำกันใหญ่มานำกันสู่มานำกันมึงมาตัดซองหน่อยแต่พ่อตัวนี้ติบักใบเพิ่นว่า

0: ครับผม
1: กาแฟสี่กล่อง
0: กาแฟ
1: ยาหนวดยาหนวดสูตรร้อนเด้อวันนี้เด้อ
0: สูตรร้อนได้เอาแถมเป็นน้ำนวดสูตรร้อนเนาะวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: จ้าจ
0: ้
1: า
0: ได้ครับแม่ครับแม่พวงมาลาอนุที่อยู่เดิมเนาะ
1: จ้า
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับแม่ละตีบ้าบ่อยครับ
1: แนนเอาช่างยาอีกเนี่ย
0: เอาไหนแน่ครับ
1: เอาแจ้งยาตาลละ
0: ต้องลูกสายตาหนึ่งกระปุก650บาทเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: อย่างเดียวเนาะ
1: ขอฟังเพลงแน
0: ่เอาเพลงอย่างครับนี่แม่อยากฟังเพลงอย่างจ้า
1: ค่อยฟังข่าวสาวอุดร
0: ฟังข่าวสาวอุดรค่อยข่าวสาวอุดรบ
1: ่จ้า
0: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกสายเปิดให้ได้คุณแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
2: ครับ
0: สวัสดีครับผม
2: ครับผมสร้างยาให้เก่าครับ
0: ครับผมเอาในแน่ครับพี
2: ่ย่างไอ้ของแม่สนมมัน
0: จะใส่
2: ทำกระปุก
0: จะใส่เสีย
2: งครับใส่เสียงให้เก่าแล้วครับ
0: ตามกระปุกเนาะ
2: ครับอันนี้ของไอ้น้ำกันนะครับไอ้อีกสามกระปุกเป็นหกกระปุกคือเก่าแล้วครับ
0: ก็เป็นหกกระปุกของแถมเอาเป็นยังครับคนละชิ้น
2: มีอย่างแน่ครับ
0: มีถ้าไอ้เพราะว่าคนสองคนเนาะคนละชิ้นก็คือมีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับพี
2: ่เอาร่วมกันได้ป่ะครับนี
0: ่โอ้เอาร่วมกันเป็นชิ้นใหญ่กับมีการน้ำร้อนไฟฟ้ามีวิทยุมีผ้าห่มนุ่ม
2: เอาวิทยุเหรอครับ
0: แถมวิทยุเนาะพี่เนาะ
2: ครับครับ
0: ได้ครับแม่สนมคอนเงินเป็น 2,400 แล้วพี่เด้อ
2: ครับครับครับ
0: ครับคนละพัน
2: ประมาณมือละครับฮอด
0: มืออื่นก็น่าจะฮอดนะพี่สายันนะมืออื่นนะ
2: บ่มีหยังรอแกพุ่นสิโทรน้ำอีกคือมือกันคืองวดก่อนนะครับ
0: อ๋อได้ครับพี่สายันเดี๋ยวผมลงให้เลยอย่ามันจะเป็น 2,400 แล้วพี่แล้วคนละ 1,200 เด
2: ้อครับผมครับผม
0: ครับผมครับ
2: เก็บเงินไว้แล้วล่ะครับเก็บเงินไว้ให้เก่าเหรอครับ
0: โอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงพี่สายันฟังเพียงอย่างบ
2: ่ก็บ่ล่ะบ่เป็นหยังครับ
0: โอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆครับพี่สายันครับแถมวิทยุเนาะ
2: ครับผมครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ครับดีครับแม่ลำไพ
3: จ้าว่าเพียนจ้างอันน้ำมันนวดแจ็คสองปูแม่จ้า
0: ได้ครับเอาไปร้อนกับเย็นบ่แม
3: ่จ้าเอาคู่กันละหมดแล้ว
0: ได้ครับแม่เดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้มื้อนี้แม่ฟังเพียงหยังครับ
3: ร้องไห้ไส้เดือนนะจ้า
0: ร้องไห้ไส้เดือนของเล่าเนาะแม่เนาะ
3: แมนค่ะแมน
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้ได้แม่เด้อลูกขออย่ารับสายซ้อนเด้อ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
0: แม่สมจิตครับ
5: แอบกาแฟไหมแม่จะสองกล่องแม่ลูกละ
0: ได้ครับแม่กาแฟสองกล่อง600บาทเนาะแม่สมจิตเหล่าสะพานที่อยู่เดิมเน
5: า
0: ะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ครับพี่แม่อยู่ดีมีแห้งตัว
5: จากอยู่ดีมีแห้งอยู่ค่ะ
0: ครับลูกค้าหลายๆตลอดปีเด้อแม่เด้อ
5: สาธุค่ะแม่นวดบ่แม่นวดบ่เกิน3คนดอกคันนี้นักเรียนแม่ยังนวดหลายแม่นวดเอาเองก็3คนแม่ก็ใส่ยานี่ล่ะ
0: จ้าย
5: ายังอยู่ยายังอยู
0: ่จ้าแม่โอเคครับเดี๋ยวลูกจัดตรงให้นะ
6: ขอบคุณครับแม่นะครับอุ้ยขวัญใจหมอหนวดอีหลีครับสำหรับน้ำมันหนวดก่อนค่ำของเฮาเพลงที่ขอไว้หลายๆเพลงครับรอคิวซะก่อนไว้พดลาบวชอีเมเกลียงเดี๋ยวเพลงแรกชั่วโมงหน้านกเขาจากทั้งสีเมืองใหม่แน่นะครับหรือว่าจะเป็นค่อยข่าวสาวอุดรแน่ห้องไฮไส้เดือนแน่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยมาฟังนะครับ

ซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
1: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บองเท่เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำ1 กล่องสมุนไพรบำรุงสาย

0: ยาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไซเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานกเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ครับแม่สมใจครับบ้าบอยครับ
1: เฮ้ยจำฉันน้อ
0: ครับผมจำได้ครับ
1: เอาแม่จะถามว่าอันกาแฟมันเท่ากันไหน
0: กาแฟกล่องละ350 บาท2 กล่อง 600 4 กล่อง 1,000ครับแม่
1: โอ้ยมีเงินพันเดียวได้ยี่บอยาน้ำตูนมีเงินพันเดียวนี่ตื่นใส่จักบาทได้ยาตาน้ำนะ
0: อ๋อผมลุงสายตากับสายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งก็เป็นพันหนึ่งพอดีครับแล้วก็ได้ของแถมหนึ่งชิ้นของแถมอีกหนึ่งชิ้นนี่แม่ที่แม่จะเอาเป็นยังครับเอาเป็นน้ำมันนวดเอาเป็นน้ำมันนวดเอาเป็นเสือเอาเป็นผ้าถุงเอาเป็นผ้าขนหนูเอาเป็นถ้วยกาแฟพร้อมก้อนครับอะไรก็ได้ที่แม่
1: เอาน้ำมันนวดบ่เฮ้ยเอาน้ำมันนวดมาลองเบิ่งเด้อบ่บ่อย
0: ครับสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
1: สูตรยอดร้อนนี้ถ้าตอนเพชรสดบ
0: ่สดได้ทั้งร้อนทั้งเย็นครับแม่แต่ว่า
1: เอาโลดเอาตัวไหนเลือกให้ลูกเลือกให้จะได้ก็เอาโลด
0: ถ้า
1: จะกินต้อเนื่องนะนะจะกินต้อเนื่องนะนะอย่าตาเนาะ
0: ได้ครับได้แม่มักสูตรร้อนหรือสูตรเย็นแล้วมันคุณสมบัติมันก็คือตัวร้อนมันจะถอนพิษสัตว์ตัวเย็นนอกจากแก้บรรเทาอาการปวดแล้วตัวร้อนมันจะถอนพิษสัตว์ตัวเย็นมันจะถอนพิษร้อนพวกแพ้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกท่อไอเสียดาดจริงๆนะครับ
1: เอาสูตรร้อนเอาสูตรร้อนดิ้งดิ้งเฮือนในลูกกีดยางยันยังกัดเขา
0: เอาเป็นสูตรร้อนเนาะถอนพิษสัตว์นะครับแม
1: ่จ้าจ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่
1: กินต่อเนื่องนะบ่อยๆได้กินยาตาต่อเนื่องนะ
0: ได้ครับแม่ครับท่านต่อเนื่องมันจะได้นั่นขึ้นเรื่อยๆนะครับเน
1: า
0: ะเดี๋ยวจังได้ลูก
1: เออตัวว่ากินกับกาแฟว่ามันได้แห้งน่ะจะกินกับแห้งน้ำคงเป็นเบาหวานไขมันน้ำเนาะ
0: แม่โอ้ยดีเลยครับแม่ดีเลยเอากาแฟไปทานน้ำเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้ครับเป็นกาแฟหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งนะครับโอเคไอเอกสายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งเป็น 1,000 บาทแถมน้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับ
1: จ้าจ้าขอบคุณมากมาก
0: ขอบคุณครับแม่สมใจครับ
1: ชื่อได้ใช่นอกรถอันนั้นไรเนาะ
0: ครับแม่ครับบันทึกไว้อยู่ครับแม่เก็บข้อมูลไว้อยู่จ้าขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าครับแม่ปานี่บ้าบ่อยครับ
2: บ้าบ่อยบ
0: ่จ้าอีแม่สั่งสินค้าบ
2: ่อีแม่บ้าท่านได้สั่งเรียกแม่อีแม่บ้าท่านได้ได้เงินอยู่
0: อ๋อเห็นอีแม่โทรมาบ่ได้รับเลยโทรกลับครับ
2: อันนั้นแม่บ่ได้โทรไปเด้
0: จ้าจ้าบ่เป็นหยังครับแม่
2: บ่แม่นอันบ่แม่น
0: จ้าบ่เป็นหยังครับ
2: ไปไงเจ้าเอาอันยานวดบ่เดี๋ยวให้แม่ถามตาก่อน
0: จ้าแม่ถามตาก่อนก็ได้ครับ
2: อันเอาแล้วกันก็เอายานวดไหมแม่ยก2ขวดอันสูตรเย็นกับสูตรร้อนเด้อ
0: ครับร้อน1เย็น1เนาะแม่เน
2: าะจ้า
0: จ้า
2: เอา2ขวดเท่านั้นล่ะลูก
0: ได้ครับ300บาท
2: เออนั่นล่ะแม่บ่มีเงินคันแม่มีเงินแม่สิเอาฮอดอันยาอันกระใสเพื่อแม่มันมีเงิน
0: จ้าแม่
2: แม่เป็นหลายแม่เป็นหลายได้อย่างนี
0: ้พร้อมย่ำ
2: เลยผมก็ลวกผมมันเป็นหนังจังลวกลูก
0: แม่เป็นอันใดเนี่ยเป็นโรคประจำตัวเขามีอันใด
2: อันขามันกระลันกดอยู
0: ่เขาลันต้อง
2: ขาจะกินขาลันคือขาจะขาดออกไหมลูก
0: แม่ครับน้ำมันไขข้อเบิดตัวแม่นั่นลันก็แก๊สก็แก๊ส
2: มันอันมันน้ำ

0: กระไดเงินพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: านแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: เอ้ามีเท่ากาแฟก่อนค่ำนี่ข่อยสั่งมาใหม่0902927444
1: โอ้
0: หาบอกเลยเนาะเจอกระบวนท่าไม่เข้าไปอ่ะ
1: เฮ้ยอย่าทำเป็นคุยเลยถอนขึ้นปีละเทือปานบังไฟพญานาคก็ได
0: ้โอ้ยข่อยก็บ่ได้เน้นปริมาณข่อยเน้นคุณภาพ
1: เน้นคุณภาพอู้ยบ่อยากพา
0: สู้ได้บ่สู้ไหวบ่
1: ถามไผ
0: ถามข่อยนี่ล่ะ
1: เอ้าเฒ่าน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่มันหนวดไหล่ข่อยจักบาทแน่นะสงสัยข้อตกหมอนมือขึ้นว่ะ
0: ข่อยก็บอกเจ้าแล้วว่าอย่าเล่นคลักหลายถ้าผาดผลน่ะนะ
1: หุ้ยเท่าห้านี่คือใส่แต่งแต่แนวเดียว

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม1,750 บาท

ของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ

0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: โอ๊ดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายลงศพ
1: ฮะขายลงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้ากันสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: ขึ้นความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับคุณกำลังฟัง
3: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: อยากเห็นอ้ายอารมณ์ดีจะได้มีแรงสู้งานยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสครับพี่น้องเสื้อบอกว่าประโยชน์ของการยิ้มเนี่ยมันดีทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตมันมีประโยชน์จังไดนุ่มบอยว่าสันการยิ้มเนี่ยครับมันทำให้เราปรับปรุงอารมณ์ทำให้เรารู้สึกมีความสุขมองโลกในแง่ดีมากขึ้นและก็ได้ด้านของความสัมพันธ์การยิ้มทำให้เฮาเบิ่งเป็นมิตรน่าเชื่อถือและช่วยสร้างความผูกพันให้กับผู้อื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยฟังได้ประโยชน์ของการยิ้มเดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังไปน้ำกันกับรับสายอีพออีเมียหนาไม่น้ำพร้อมสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: โอ้ยแม่ได้รับแล้วเนาะเงินบ่มีโทรศัพท์เติมไว้บ่ได้โทรบอก
0: อ๋อได้ครับเอลำพูนได้รับแล้วเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าก
1: ินจนใกล้สิหมดคล่องกล้องหรอ
0: ครับแม่พ่อใหญ
1: ่กินดีดีพ่อใหญ่แม
0: ่ครับผมเพิ่นกินแล้วมันดีกับสุขภาพเพิ่นให้เพิ่นกินรสเด้อแม่เด้อ
1: เออก็จังว่าแม่บ่แพงน่ะลูกหลานยังว่าให้เพิ่นกินเลย
0: ครับผม
1: ก็เพิ่นแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับให้เพิ่นกินเลย
0: ครับผม
1: อือแล้วซ้ํานี่ละแม่เพิ่นมาบอก
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ลำพูนแก้วเกตจากห้วยเม็กกาฬสินธุ์ด้วยที่โทรมาบอกเขาบอกว่าประโยชน์ของการยิ้มครับ1คือลดความเครียดการยิ้มกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสาเหตุนะครับเรื่องเล่าของความสุขตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ซอยลดการหลั่งอะดรีนาลีนสารแห่งความเครียดด้วยนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: จ้าลูก
0: ครับแม่บัวบาน
2: แม่สั่งกาแฟอีกแน
0: ่เอาจักกล่องครับแม
2: ่8กล่องมูเขาเจ้าบอกให้สั่งให้ไปวัดมื้อเช้านี่นะ
0: โอ้ยคือดีแท้คือดีแท้เขาเจ้าเห็นอีแม่สุขภาพดีบ
2: ่จ้าเขาเจ้าว่าแม่แข็งแรงกินหยังสิกินหยังกินกาแฟก่อนค่ำแม่บางเสียน
0: ะอ๋อได้บัดนี้เพิ่นเอาหยังแถมล่ะครับแม
2: ่อันเอาอันไหนล่ะลูก
0: ถ้าเป็นชิ้นเล็กก็จะได้2ชิ้นแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็จะได้ชิ้นนึงถ้าเอากาแฟก็จะได้1กล่องครับแถม
2: เออแม่จะเอากาแฟเด้อลูกเด
0: ้อได้ครับเป็นกาแฟ8แถม1นะแม่นะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าแม่บัวบานฟังเพลงหยังบ่อีแม่ขอเพลงไว้เด้อเด้ออัน
2: ไก่แฟนเด้อลูกเด้อของเดือนเพ็ญ
0: ปีใหม่ไก่แฟนเน
2: า
0: ะ
2: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
2: ลูกก็มีสุขภาพแข็งแรงเด้อ
0: ครับอีเมลคือกันเด้อครับขอบคุณหลายๆครับแม่
2: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเป็นผู้เฒ่าท่านสมัยเด้ออีเมลผมคุณแม่บัวบานนี่เล่าโทรไล่ผู้นี้มา มีคันมีอินเทอร์เน็ตครับโทรไล่แอดมูบาวบอยนั่นได้ครับ Facebook บอยสุนทรชัยไปแอดบาวบอยเป็นมูภาษาไทยครับบอยสุนทรชัย0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยรอยยิ้มครับนอกจากจะลดความเครียดแล้วยังสร้างสุขภาพหัวใจเพราะว่ารอยยิ้มครับซอยให้ลดความดันโลหิตทำให้อัตราการเร่งการเต้นของหัวใจช้าลงซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจในระยะยาวย่ำโฮศูนย์เห็นบ่ครับหัวใจมันสิเต้นแห้งตึบๆๆๆหรือเฮาตกใจตื่นเต้นแต่ถ้าเรายิ้มนะครับหัวใจเรามันจะทำงานช้าลงทำให้ความดันโลหิตนี่ลดลงด้วยนี่ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจระยะยาวครับเพราะฉะนั้นหัดยิ้มไว้อย่าหนาบูดอึ้งตึงคือปนข้างขึ้นยิ้มไว้แล้วโลกนี้จะสงบสุขการยิ้มครับประโยชน์ข้อต่อมาคือการยิ้มช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ครับการยิ้มเขาบอกว่ายังบรรเทาอาการปวดเพราะว่ามันจะมีสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมาจากการยิ้มมันมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องยิ้มขนาบูดเนี่ยปวดท้องปวดหัวปวดนั่นปวดนี่ไปหมดแต่ขันยิ้มอาการเหล่านี้จะบ่มีครับข้อต่อมาครับอาการยิ้มก็คือจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันจะซอยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายประโยชน์ต่อสุขภาพกายผ่านไปแล้วครับการยิ้มประโยชน์ต่อสุขภาพจิตบัดนี้คือ1ครับปรับปรุงอารมณ์ การยิ้มเนี่ยมันช่วยปรับปรุงอารมณ์ครับทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแต่บ่แม่นเบ้ปากเด้ยิ้มกับเบ้ปากนี่คนละอันเด้ข้อต่อมาครับการยิ้มมีผลดีต่อสุขภาพจิตคือกระตุ้นสารแห่งความสุขการยิ้มมันจะกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและกับความสมดุลทางอารมณ์ข้อต่อมาครับการยิ้มครับมันจะเพิ่มพลังบวกคนที่ยิ้มบ่อยๆรายงานบอกว่ารู้สึกว่ามีพลังงานบวกมากขึ้นและก็ยืดหยุ่นต่ออุปสรรคในชีวิตได้ดีคือผู้เฒ่าเพิ่นว่าล่ะเห็นอุปสรรคปัญหายิ้มให้มันไปเลยว่าซั่นประโยชน์ต่อมาของการยิ้มที่ส่งผลดีก็คือเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์และสังคมคือยิ้มการยิ้มเฮ็ดให้เฮาเบิ่งเป็นมิตรน่าเชื่อถือน่าคบหามากขึ้นช่วยให้ผูกมิตรและก็สร้างสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นมีคน2คนยืนอยู่นํากันผู้นึงหน้าบูดอึ้งตึงผู้นึงยิ้มให้เฮานี่เอ้เฮาสิอยากคุยกับไผแม่นบ่ครับเราก็ต้องเลือกคนที่ยิ้มให้เรา2คือสื่อสารไร้คำพูดคือรอยยิ้มนี่แหละมันเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดสามารถทรงผ่านความรู้สึกและกับความเชื่อมโยงและก็เป็นมิตรได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดคือรอยยิ้มแต่ว่ายิ้มก็มียิ้มหลายแบบเด้ยิ้มแบบมีเลสนะยิ้มแบบพิติยิ้มแบบแง่ๆก็มีแต่ว่าถ้ายิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มทั้งตาทั้งใจทั้งปากนี่อันนี้เป็นมิตรแน่นอนต่อมาครับรอยยิ้มเขาบอกว่าสร้างบรรยากาศที่ดีการยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ครับมันซอยสร้างให้บรรยากาศนี่สดชื่นซอยให้การทำงานร่วมกันราบรื่นแล้วก็ลดความขัดแย้งภายในครอบครัวและที่ทำงานได้สำคัญสุดคือรอยยิ้มนี่มันสามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมของเราได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นยิ้มไว้ครับยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มมือละหน่อยต่ออายุกันไปนะครับแต่ว่าอย่ายิ้มเบิดมือได้กันยิ้มเบิดมือเขาสิเอาเข้าไปไว้สีธัญญาได้แม่หรือบ่สันกับสีมหาโพธิ์ได้ปีใหม่ไกลแฟนครับงานเพลงจากแม่บัวบานปาระวงศ์สาขอมาจัดให้ตามคำขอครับ

0: บ้านเตาไหหมู่หมู่3เนาะครับเนาะ
1: หมู่3
0: บ้านบ้านเตาไหตำบลหยังครับ
1: ตำบลทรายมูลน่ะใกล้ๆไล่ไล่เบิดหลายเลยดิ
0: ตำบลตำบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินบ่ครับ
1: เออๆๆไปมาอยู่ในลาบ่ใหญ่ไปแท้เนาะ
0: โอ้พระอาจารย์ใหญ่มา
2: บ้านใหญ่อยู่แต่ว่าคนที่ซื้อให้อยู่อาจารย์ขอให้ได้ซิมมันซื้อมันคือซิมเบิ่ง
0: อ๋อครับเอาแสดงว่าพระอาจารย์เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิได้บอกน้องนํา
2: ครับ
0: วัด
2: ข้างหลังหลังเด้อ
0: วัดทุ่งเตาไหบ้านเตาไหหมู่หมู่3ตําบลทรายมูลอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะพระอาจารย์เนาะ
2: เออๆนี่วัดเดียวแล้วผมส่งไปจําอยู่เด้อ
0: ครับผมครับผม
2: คือชาวบ้านบ่ขออนุญาตหรอกอยู่แล้วตลอดนั่นล่ะ
0: ครับผมครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับครับผมครับผมครับผมขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระอาจารย์นะครับประดิษฐ์เด้อเพิ่นเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แล้วโอ้ยเกียบเป็นเพิ่นบ่โทรมาตัวนี้เกียบเป็นส่งไปตกพังคูนนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำกันเข้ามาได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับแม่ลำไพครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลำไพเอาลุดไปซะแล้วครับแม่ลำไพแก้วจิตคำเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ที่อยู่ใหม่ของพระอาจารย์ก่อนโมเมนต์ยังน้องมันสีผิดพลาดย้ำกันส่งไปเ มื่อคืนนี้ผมลงเป็นที่อยู่เก่าผมก็ลืมถามว่าเพิ่นใหญ่ไปอยู่วัดใหม่แล้วไปหรือจังใดนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนคำเมื่อนี้ลูกชายบักลาก่อนคำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากบ้านสมุนไพรก้อนคำไว้ดูแลสุขภาพอีพ่ออีแม่แน่เด้อครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% นะครับเราใช้สุคารสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลไส้นาสารสกัดจากมะพร้าวแทนครีมเทียมซึ่งเป็นไขมันดีเอาไขมันดีไปไล่ไขมันเลวในร่างกายและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรอีกกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงวัยนะครับสามารถรับประทานกาแฟก่อนค่ำคู่กับยาหมอได้เลยนะครับหรือท่านที่ไม่เคยทานกาแฟก็ทานได้เพราะว่ากาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำเน้นที่สารสกัดของสมุนไพร1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทมีของแถมหรือจะเป็น8กล่องนะครับ 2,000 ก็เป็นของแถมชิ้นใหญ่สอบถามได้กับดีเจในรายการนะครับเพราะว่าของแถมแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันร่วมไปถึงในส่วนของสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องสายตาทุกอย่างตาฝ้าตาฟ้างน้ำตาไหลบ่เศร้าเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาเสื่อมหรือตาสู่แสงบ่ได้นะครับพี่น้องที่ไปผ่าตัดไปเลเซอร์มาแล้วกินยาหมอปวกกับหมออยู่ก็สามารถนำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำไปกินควบคู่เพื่อฟื้นฟูดวงตาได้เลยกระปุกละ650บาทเท่านั้น3กระปุก 1,800 มีของแถมหรือจะเป็นกระใสเส้นตราก้อนคำครับกระใสเส้นตราก้อนคำ1กระปุกมี30แคปซูลราคาเต็ม850ครับแต่มื้อนี้บ้าบอยจัดโปรอยู่ที่450บาทเท่านั้น3กระปุก 1,200 มีของแถมกระใสเส้นก้อนคำครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อคอต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงคลายกล้ามเนื้อตัวที่ตึงแคปซูลนี้ทำจากเจลาตินเจลาตินคือการไปสกัดเอาคอลลาเจนจากกระดูกและก็หนังของสัตว์ประเภทหมูวัวควายนะครับมาทำเป็นแคปซูลของกระใสเส้นก้อนค่ำหรือบำรุงสายตาก้อนค่ำแค่แช่น้ำก็ละลายบ่มีผลเสียกับตับกับไตและกะที่สำคัญเป็นสมุนไพรสกัดกินคู่กับยาหมอได้เลยนะครับไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์อีพออีแม่มั่นใจกันได้นะครับร่วมไปถึงน้ำมันนวดสมุนไพรนาโน่ก้อนค่ำน้ำมันนวดสมุนไพรนาโน่เนื้อครีมละเอียดพี่น้องปวดแข้งปวดขาปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดเอวนะครับสามารถใส่น้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดบรรเทาอาการภายนอกกันได้มีทั้งสูตรร้อนและสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคากระปุกละ195บาทซื้อเป็นคู่ได้ถูกกว่าคู่ละ300บาทจัดส่งฟรี เก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวรรค์ชาวหน้าครับงานก่อนล่ำขอมาจากคุณพ่อชุนดงมะไฟนะครับอีแม่บานเย็นสีวงศาครับล่ำมวลมวลสู่ฟังกันนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัย10โมงกับอีก38นาทีโดยประมาณรายการสดๆบรรยากาศสดๆกับบักลาก่อนค่ำหนุ่มบอยสุนทรชัยตรงนี้นะครับอีพออีแม่นั่งอยู่ไสแน่โทรหาบักลาก่อนค่ำหนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันหนวดก้อนคำกาใสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจให้กันมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444 0902927444นะครับเติมเต็มแรงจิตส่งตรงแรงใจมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับรับรองบ่ผิดหวังแน่นอนครับอีพออีแม่พอใหญ่ไม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่ผมลงโพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวไปเลขที่คนบอกมาเยอะที่สุดวันนี้คือ532 32นี่หลายสุดครับ532เลข3ตัวนะครับเลข2ตัวก็คือ32นะครับคนลงมาหลายมักน้ำเพลินเบาๆบ่อยผมมักเลข5ครับงวดนี้ผมมักเลข5นะฮะมักซื้อได้ไหม0902927444ครับ0902927444สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: บ้าบอย
0: ครับผมเมชลา
1: แม่ทำยาแม่ลูก
0: เอาอันไหนแน่
1: แม่ทำยาแม่เอายานวดแม่ลูก
0: น้ำมันนวด
1: สูตรกับ
0: พรร้อนกับเย็นทรงลงซื้อแม่บุญช่วยแล้วเนาะเราเคยมีโทรศัพท์เนาะ
1: ทรงมาของแม่ก็ได้จะมาโทรศัพท์แม่เสื่อยรับหาย
0: กับว่าเป็นอย่างเดียวผมลงซื้อแม่ช่วยไปเลยแล้วบัดนี้ค่อยเพื่อนบอกไปทรงน้ำแม่ฉลาด
1: จ้า
0: เอาเป็นนวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งกระปุกเนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับ
1: ร้อนเย็นร้อนก็ได้ทรงมาของแม่ช่วยก็ได
0: ้เว้ากันกับน้องอมอยู่เมื่อวานเนี่ยว่าแม่พากันหนีไปฟังคืนอื่นแล้วบ่สองแม่ทั้งว่าเปลี่ยน
1: หนีออกน้องอมคลอดไปแม่ว่าสิโทษ3อังคิดละ
0: กำหนดคลอด20แม่แต่ว่าย่านบ่ฮอดดอกย่านออกก่อนดอก
1: โอ้ยให้ดีเมียนขึ้นแม่ทั้งหมู่เด้อให้
0: ครับ
1: ยุบตลอดปลอดภัยเด้อเบิกเอ้ย
0: ครับผมขอบคุณหลายๆของแม่เอาเป็นร้อน1เย็น1เนาะ
1: จ้า
0: เอาฟังเพลงฟังล่ําก่อนได
1: ้เอาเดือนเพิ่นล่ะลูก
0: เดือนเพิ่นก่อนได้แม่
2: เดือนเพิ่นก่อนได้แม่
1: เอาอันที่หยังก่อเสียงควรจากแนวหลังแม่ลูก
0: เสียงควรจากแนวหลังเนาะ
2: ควรจากแนวหลังเนาะ
1: จ้า
0: เอิ้ดอยู่ว่าปีได้รับผลกระทบน้ําเพิ่นบ
1: ่น้ําบ่บ่สิรับจังไหนลูกอันเขาเดือนนี้มิจะสิตายว่ามีฝน
0: เอาบ
2: ่เอาบ
0: ่
1: แรงนึกมาแรง
0: จ้า
1: น่าคุ้มใครอยู่นะน้องบอกน้องกรุงศรีนะเด้อแม่ยังมีชีวิตอยู
0: ่เออให้น้องกรุงศรีเอ้ยแม่จ้อยแม่ฉลาดยังมีชีวิตอยู่เด้อโอเคครับแม
2: ่
1: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณแม่บุญช่วยเจิมแสนขอบคุณแม่ฉลาดนะครับจากทั้งพูดล่ะครับว่าปีปทุมมหาสารคามตำบลหนองแสนเนาะนะเพิ่นอยู่2บ้านบ้านนึงอยู่หนองกรุงศรีบ้านนึงอยู่ทั้งว่าปีปทุมนะครับอยากฟังเสียงครวญจากแนวหลังขอมากับฟังรถแล้วแม่เอ้ยบ่ยากดีล่ะเนาะ0902927444ครับ

0: กุ้งสายตาวจักกะปุกครับ
1: เอาจักกะปุกกระปุกหนึ่งหรอเอากระปุกเดียวกระปุกเดียวจ้ะ
0: หนึ่งกระปุกสามหกร้อยห้าสิบบาทครับผม
1: จ้า
0: ครับเอาได้อีกบาทที่เนี่ย
1: เอาแค่นี้แหละจ้ะ
0: อ๋อเอาอย่างเดียวเนาะได้ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับเคยสั่งไป
1: เขาคำถามซื้อห้าสัวบ้านเลขที่77ได้จ้ะ
0: 77
1: หมู่ที่หนึ่งบ้านธาตุ
0: หมู่หนึ่งบ้านธาตุ
1: ตำบลธาตุ
2: อำเภอวานอนนิวา
1: ตำบลธาตุอำเภอวานอน
0: นิวาตสกลนครเนาะครับเนาะ
1: จ้า
0: ผู้รับสินค้าชื่ออะไรครับ
1: ชื่อว่าอย่างไร
2: ชื่ออัญญากัลยาน
1: างกัลยาหุมดาน
0: างกัลยานามสกุลนี้ก่อนครับ
1: หุมดาจ้ะ
0: หุมดา
1: จ้ะ
0: อ๋อหยิบม้อมาเด็กสละอานี่เนาะหุมดาธรรมดานี่เนาะ
1: จ้ะ
0: โอเค
1: อันได้เมื่อเดือนละจัน
0: ยางเลี้ยวกับมืออื่นกับฮอดครับยางซ่ากับมือฮื้อเด้อแล้วแต่ขนทรงแต่ละหม่องเป็นเฮ็ดงานซ่าหรือเลี้ยวเนาะครับเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: จ้ะเดี๋ยวจัดตรงให้นะครับ
1: จ้ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อไฟทูลครับ
3: สวัสดีครับสั่งกาแฟสี
0: กาแฟสีตรงนะครับพ่อเอาอะไรแถมครับ
3: เอาแก้วกาแฟ
0: ได้ครับพ่อไพฑูรย์คึมยราชที่อยู่เดิมเนาะ
3: ครับผม
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายขออนุญาตรับสายซ้อนนะจ๊ะพ่อ
3: ครับครับครับ
0: ครับ
3: ครับ
0: ครับครับครับครับ
4: ต้องเอายาตาให้ยายในกล่องนึง
0: ได้ครับอย่างเดียวละครับยาย
4: อย่างเดียวจ้ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
4: ที่อยู่เดิมจ้ะ
0: จ้าได้จ้ายายขอบคุณมากครับ
4: ครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ผ่านศูนย์ไปก่อนครับครับฮัลโหลครับ
1: บ่อยบ
0: ่ครับนุ่มบ่อยครับเมนูแดง
1: อันสั่งกาแฟเลย
0: เอาจะกองจ้าแม
1: ่4กล่อง
0: สี่กล่อง 1,000 เอาเอียงตืม
1: เอาเอาสิน
0: เอาสินนะแม่นะได้ครับอีแม่ฟังเพลงหยังบ่ลูกไส้เปิดให
1: ้ฟังเพิ่นล่ะ
0: ฟังเพิ่นเนาะจ้าแม่โอเคครับขอบคุณครับแม่
1: ก็เรากินแล้วปวดขาแล้วสิระหว่างเช้าตื่นกัน
0: โอ้แล้วส่งเหมือนๆออกติแม่จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อครับเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายสอนเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้า
2: ครับบ้านสูงไทยก้อนคำครับแม่สุพรรณี
3: จ้าแม่ชิดจังอันยาเนี่ยก็สายตานะ
2: ผมลูกสายตาอีเมลจะกระปุกครับ
3: เอากระปุกเดียวจ้ะ
2: เอาเป็น
3: ลองเบิ้งสัก
2: ลองเบิ้งสักก่อนเนาะ
3: จ้า
2: ได้ครับ
3: กาแฟยังอยู
2: ่ได้ครับเมลเดี๋ยวลูกจะส่งให้ที่อยู่เดิมเพราะน้องแม่เนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: จ้า650บาทนะจ้าแม่จ้า
3: จ้าจ้า
2: จ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: จ้าเมลี่เด้อ
0: ครับเมลี่ครับ
4: อันเรายังก็ยังยังกระใสเสียนกับยาบำรุงสายตาอันละอัน
0: กระใสเสียนกับบำรุงสายตายังละหนึ่งเนาะครับแม่เน
4: า
0: ะ
4: จ้าจ้าแล้วนั่นบาทพ
0: ัน
4: หนึ่งได้บอลกันใหญ่ว่า
0: ได้ครับแต่จะบริของแถมถ้าพันถ้วนนะครับ
4: เออบอเอาก็ได้ดอกของแถม
0: แม่ลีอามาทัศน์นี่เนาะที่อยู่เดิมเน
4: า
0: ะใช่ใช่โอเคครับแม่ครับเป็นลูกจะส่ง
4: กาแฟกาแฟว่าก
0: าแฟ
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ไปมันช่องอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยเท
2: ่โอ้นไพ่32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือน
1: ข่อยเป็นเบาหวานข่อยกินได้บ่ล่ะพ่อผู้ใหญ
3: ่เป็นเบาหวานก็กินได้ตัวละยาย
2: กาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมก็สกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
4: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
1: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
2: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
1: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ่
2: กับใครอยู่เล่านั่นละเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ไฟแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
2: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือนเน้นมองก้นกบไปผมจักบาทแล้วอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
5: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
5: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
5: จ้า

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: มานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: เอ้านี่เท่ากาแฟก่อนค่ำนี่ข่อยสั่งมาใหม่0902927444โอ้หาบอกบอกเลยเนาะเจอกระบวนท่าไม่เข้าไปอ่ะ
1: เฮ้ยอย่าทำเป็นคุยเลยถอนขึ้นปีละเทือปานบังไฟพญานาคก็ได
0: ้โอ้ยข่อยก็บ่ได้เน้นปริมาณข่อยเน้นคุณภาพ
1: เน้นคุณภาพบ่อยากถาม
0: สู้ได้บ่สู้ไหวบ
1: ่ถามไผ
0: ถามข่อยนี่ล่ะ
1: เอาเท่าน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่มันนวดไล่ข่อยจักบาทแน่นะสงสัยข้อตกหมอนมือขึ้นว่ะ
0: ข่อยก็บอกเจ้าแล้วว่าอย่าเล่นคักหลายถ้าผาดผลน่ะนะ
1: หุ้ยเท่าห้านี่คิดใส่แต่งแต่แนวเดียว

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อ

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวกันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
1: ้อครับผม
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ
3: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: ย่อมรับสาว่าฮักอ้ายขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเบรกสุดท้ายกับนุ่มบอยสุนทรชัยอีพออีเมลคนใดที่บ่ต้องการเอาซื้อออกอากาศหรือไม่อยากส่งเสียงออกอากาศบอกได้เลยนะครับว่าขอหลังไมค์เท่านั้นนะฮะไม่อยากอ่านชื่อออกอากาศอยากซื้อกาแฟซอยซื้อเด้อนุ่มบอยบอกมานำเหม็นมานำเด้อขับเด้อบางคนกะอยากสงวนสิทธิ์เจ้าของไว้ไม่อยากออกอากาศก็บอกได้เลยนะครับชี้แจงกับลูกกับเต่าได้ทุกช่วงดีเจเด้อครับเด้อผู้ใดบ่อยากให้ออกอากาศซื้อเจ้าของหรือบ่อยากเอาเสียงออกอากาศแจ้งนำหรือผู้ใดหลังไม่บ่นี่โอ้ยแม่อยากออกหน้าไม่น้ำมูบอกได้เลยครับเดี๋ยวสิผ้าออก เอาความสมัครใจของพี่น้องเป็นหลักครับผม11โมงกับอีก19นาทีโดยประมาณได้ระบบตัวดีได้ระบบอีแม่ซื้อแล้วไปซื้อแล้วไปหมานๆเด้อเงินไหลกองท่องไหลมาเด้อครับแฟนเพลงแฟนรายการบอยสุนทรชัยสุนาสุตานะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมานี่โชดเนาะแม่เนาะซื้อเลขก็ให้ถือทั้งตัวทั้งติงทั้งบนทั้งล่างโอ้ยมาสั่งว่าแต่เบาบ่อยเจ้ามือสิบ่หนีบอกเพิ่นว่าเอาก็ซื้อลอตเตอรี่อันตัวเนาะเลขไทย3ตัวก็มีเลขหน้า3ตัวก็มีเลขไทย2ตัวก็มีรางวัลมีตั้งแต่รางวัลที่1ฮอดรางวัลที่5นะครับแต่ว่าเบาบ่อยถือแต่รางวัลที่6สงวดสงวดมันมีอยู่บ่เบาบ่อยก็ย้อนมันบ่มีนี่ล่ะแม่มันเลยบ่ได้รางวัลนําเขาจักเทื่อ090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันหนวดก้อนคำกาใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำกันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะ090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับพี่น้องครับ
1: ไปก่อนค่ำครับ
2: ค่ะขอสั่งยานวดนะจ๊ะ
3: ได้ครับร้อนกับเย็น
2: ใช่ไหมครับจ้าจ้าสองยางอ่ะจ้ะ300 บาทจ้ะ
3: 300 บาทจ้ะครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: แม่ละยองสียางนอก
3: แม่ลำยองเหรอครับ
2: จ้า
3: สียางนอก
2: ละลูกเสือสียางนอกมาเลขที่10 หมู่ 4บ้านนามูล
3: 10 หมู่ 4บ้านนามูลตำบล
2: ดุลศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น
3: ตำบลดุลศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเนาะ
2: จ้าจ้าอันนี้ละจ้า
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่
2: สวัสดีจ้า
3: ใช่ครับครับแม่สวัสดี
4: ค่ะก็สั่งกาแฟหน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะแม่เอา4 กล่องจ้า
4: 4 กล่องค่ะ
3: 4 กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถมจ้ะ
4: ผ้าถุงค่ะ
3: เอาเป็นผ้าถุงเนาะแม่เน
4: าะค่ะโอ้เอาผ้าเช็ดตัวดีกว่าค่ะ
3: ผ้าเช็ดตัวได้ครับพี่แม่อยากฟังเพลงไหนบ่บักลาเปิดให
4: ้ฟังกระหมูล่ะค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับที่อยู่เดิมเนาะแม่ขาย 100,000 เนาะ
4: ค่ะค่ะ
3: สวัสดีจ้าแม่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับบ้านไปก่อนค่ำครับ
5: ย่าอยากสั่งยานวดให้ผู้เฒ่าเนี่ยค
3: ่
5: ะ
3: ได้ครับเป็นสูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
5: เอาสูตรเย็นทั้งสองเลยค่ะ
3: สูตรเย็นทั้งสองคุณลาตีบุรพาที่เดิมนี้เน
5: า
3: ะ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
5: ่ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ค่ะดีค่ะ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: เกี่ยวข้าวคอยนางนะครับก่อนละมวนๆจากพินิจสมจิตบ่อทองฝากอันตอนเอ็นแตนบ่แม่นพินิจแม่ล่ะพินิจอันสาธิตท่องจันอันนี้อาจารย์สมจิตบ่อทองครับ เจ้าเก่ามาร่วมใส่กันเนาะบ่าวบอยว่าซั่นลืมข้าวกับลืมข้าว0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันหนวดก้อนคำกระไสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำกันเขามาได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ
1: ครับสวัสดีครับแม่สมหมายบ่าวบอยครับอะไรนะอะไรนะครับ
2: ก้อนคำนะน้ำมันหนวดนะ
1: น้ำมันหนวดก่อนข้ามเอาสูตรร้อนกับเย็นบ่ครับแม่
2: เอาเย็นหมด
1: เอาเย็นหมดจะกระปุกครับ
2: จี้กระปุกเพราะว่าเนื้อปลาเป็นมาเป็นปวดแขนปวดนี่มันนิ่มเป็นกล้าเป็นไรโซ่หาย
1: ครับผมเอาเป็นนวดเย็นสี่กระปุกเนาะแม่สมหมายผู้สดสูงที่อยู่เดิมนี่เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะแม่นะ
2: ค่ะ
1: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงเจียมแดงองตองครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: แม่มันนั่งดีสันดอกครับแม่นั่งดูแม่ใช่ไหมท่านไหนเอาเอาลูก
1: เอาได้ครับแม่เดี๋ยวเมื่อเคยสั่งเนาะกาแฟเนาะ
2: ค่ะ
1: จ้าจ้าแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่บักลาเปิดทาง
2: แม่ฟังชื่นใจชื่นใจละ
1: ชื่นใจเพชรพระร้านใช่เนาะสายตาพี่คาดบ่แม่
2: เอายังได
1: ้ว่าจะเป็นชื่นใจเนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคครับแม่ขอบคุณครับแม่สมัยครับสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับแม
4: ่จ้าแม่สมานด้วยเนี่ยลูก
1: แม่สมานบุญมีจำได้ครับ
4: เอาอีกอันข้อเก้าหันละละ
1: กาแฟสี่กองหนึ่งพันบาทเนาะอีเมลยังแถมจ้า
4: อืมเอาผ่าทุงคือเก้าน่ะคือผ่าคนหนูไม่อันรุ่นเลย
1: ผ่าคนหนูก็เป็นรุ่นรุ่นใหญ่ได้แม่ใส่ได้สบายอยู่ครับมีอยู
4: ่ประเทศร้อนบ่ลูกเทศโตร้อนบ่
1: เซตตัวร้อนแล้วเนาะแม่เซตตัวร
4: ้อนมันบักมันบักมันเหมือนบ
1: ่บ่ครับบ่ครับตัวนี้เป็นผ้าดีครับแม่แล้วก็ไม่สีไม่ตกครับ
4: มาเออท่านว่าคนหนูก็ได้ลูก
1: ครับผมขอบคุณครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
4: ค่ะจ้ะกินเหมือนนึ่งจักเถื่อ
1: 2เถื่อ3เถื่อก็ได้ครับแม่ตัวนี้มันคาเฟอีนต่ําไม่มีผลเสียครับ
4: แม่กินปลาน้ำที่ว่าตายแอดแลดบ่ล่ะ
1: บ่ตายแล้วแม่มีแต่สิแข็งแรงแก้มแดงอ่องตองเป็นผู้สาวขึ้นมาอี
4: กบ่มีที่ทานนี่มันกินลังคามันก็กินมื้อเช้ามื้อแลงแต่ว่ากินประหยัดกันจะละช่อง
1: ได้ครับแม่กินได้เลยครับแม่ทานต่อได้เลยนะจ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อ
5: ก่อนค่ำครับก่อนค่ำครับ
6: เอออยากได้กาแฟไหม
5: ครับแม่เอาจากกล้องครับ
6: เอา2
5: กาแฟ2กล่องเนาะ600บาทครับแม
6: ่นะจ้า
5: ครับส่งคุณแม่ยังครับ
6: แม่บุญมีฤทธิ
5: ์แม่บุญมีฤทธิ์บ้านเลขที่เท่าไหร่แม
6: ่เลขที่1 142
5: 142หมู่ที
6: ่หมู่8
5: ตำบล
6: หนองกวางอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
5: ตำบลหนองกวางบ่แม่หนองกวาง
6: จ้าจ้า
5: อำเภอบ้านม่วงสกลนครนะแม่เนาะ
6: จ
5: ้าจ้ารอประมาณ 2-3 วันเด้อแม่เด้อเดี๋ยวคนส่งโทรหาใจแค่600บ่มีบวกเพิ่มเด้อ
6: จ้า
5: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆครับฟังเพลงหยังบ่ให้เบาดิวเปิดให
6: ้หืออ
5: ยากฟังเพลงฟัง
6: เอาผัวขึ้นหน้าเด้อ
5: เอาผั
6: วขึ้นหน้าเด้อ
5: รับทราบครับ
6: จ้า
5: ครับแม่ดีครับ
7: ฮัลโหลค่ะสั่งยาไหมคะ
1: ครับผมอะไรครับ
7: ยาอันบำรุงสายตาครับอันกระจายเส้น
1: เนาะอ๋อบำรุงสายตาครับกระจายเส้นแม่เอาเป็นส่วนลดหรือเอาเป็นของแถม
7: อันเอาเสียแล้วเขาจะได้เสีย
1: เอาเสียแถมครับเนาะโอเคครับแม่ขอสายขวาที่อยู่เดิมเน
7: า
1: ะ
7: ได
1: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ด้วยแม่
7: กาแฟนี่กิน2เทียมื้อเช้ามื้อแลงได้บ่
1: ได้ครับ
7: พ่อแม่สิถามอายุแม่มันหลายแล้ว
1: อ๋อบ่เป็นหยังค่ะแม่เพราะตัวนี้มันเป็นกาแฟสมุนไพรมันบ่เฮ็ดให้ร่างกายเฮามีปัญหา
7: เออ
1: แม่กินได้เลยเด้อ
7: เ อันนี้89แล้วเนาะ
3: มันเป็นทําเป็นตัวนี้มันเป็นกาแฟคาเฟอีนแต่มีแต่พวกสมุนไพรเนี่ยแหละครับมันจะซอยอันพยุงร่างกายเฮาบ่ให้มันเสื่อมมันโซมมีแม่กินได้เลย
7: อันขาดกินได้ 2-3 มื้อแล้วตอนบ่ายก็เจ้าสิได้เอามาบ่เนาะ
3: โอ้น่าจะไปอยู่ครับอีเมลสั่งเมื่อวานนี่บ
7: ่
3: ครับผมได้ครับได้เอาเดี๋ยวยังไหนลูกจัดส่งให้เด้อสินค้าเด้อ
7: เจ้าเอาเสียน้ำเนื้อ
3: ได้
7: เขาจะดูเสีย
3: แม่มเสือเนาะแม่เนาะ
7: เจ้า
3: จ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ครับขอบคุณครับ
7: เจ้า
3: ครับสวัสดีครับ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

ทนเอามานานแล้วบ่มีแววสิเห็นค่ากินน้ำตาจนอ่างทองแต่ขว้าง

ลาทรัพย์สินเคยมีไว้เจ้ากันไป

0: ขอบคุณแรงใจจากพี่จากน้องที่ส่งตรงกันเข้ามาแบบบ่ขาดสายสั่งซื้อสินค้าทั้งหน้าใหม่หลังใหม่ใครที่ไม่อยากออกอากาศก็บอกได้เลยนะครับแม่บ่อยากออกอากาศเด้อจังสีนะครับบอกได้เลยบ่าวบอยกสิบดตัดออกอากาศนะครับผู้ใดอยากออกอากาศสดๆก็บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวสิให้ออกอากาศนำซันเดย์เอาความสมัครใจของอีพออีแม่ของไอไซเอพีเป็นหลักนะครับขอบคุณทุกๆแรงใจครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้11โมงกับอีก39นาทีใกล้สิเที่ยงแล้วได้แม่แต่ว่าผู้ว่าแวะอยู่นี่ยังบ่ทันได้กินฮอดเขาง่ายอยู่เฮ้ยจะแม่นคักแน่090 2927444โอทนเอา090 2927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ
1: สายตากับอันกาแฟ
2: เอาสายตากับกาแฟนะแม่เนาะเอากาแฟกี่กล่องครับ
1: อันนี่ฟังยายสิว้าวนี่อันเอากาแฟอันนึงครับอันสายตาอันนึงแล้วมันเป็นจักบาทจ้ะ
2: เป็น 1,000 บาทครับ
1: เออๆๆเอามาให้ยายเลยลูก
2: ครับส่งคุณแม่อะไรนะครับ
1: ของคุณแม่บัวพันธุ์ค่ะชุมภารักษ์ค่ะ
2: แม่บัวพันธุ์ชุมภารักษ์เนาะ
1: ค่ะ
2: ที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
1: จ้า
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้นะแม่นะฮัลโหลครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
0: เดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อแม่บัวพันธ์เด้อนะครับ0902927444ครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนุ่มบ่อยสุนทรใช่ครับ
3: ของถึงอันของถึงแล้วลูกลาเมื่อกี้นะขอบคุณครับ
0: ครับของแม่ดวงฤทัยของถึงแล้วเน
3: า
0: ะ
3: คร
0: ับ อีแม่อยากฟังฟังเพลงฟังลําก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดสู่ฟัง
3: กาแฟกินดีหรือคะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกับเศร้าไหมลูก
0: นั่นนั่นนั่นนั่นได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
3: เอาขอแต่เนี้ยรอบแล้วต่อไปอีกล่องนุ่งกันขีดยางก็ได้ฝนตกหลาย
0: เนาะโอ้ยจะเป็นนั่นเศร้าฝนกระได
3: ครับ
0: ครับแม่ขอบคุณคุณแม่หลายๆด้วยครับ
3: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อของฮอดแล้วก็โทรมาบอกลูกไส้นำยันลูกไส้คล้องยันลูกไส้ทาคล้องอีหลีแหละครับยันอีพออีเมลบ่ได้นะครับคือนำนะครับคันผ่านไป2มือ3มือแล้วยังบ่ได้สินค้าฝากโทรนำโหลดหาลังเทือไปตกหลายหม่องเมื่อวานนี่ก็ส่งผิดอันหม่องนึงนะฮะอีเมลอยู่เชียงคือสกลนครพูนครับแก้ไขข้อมูลผมไปตกเจริญสินเลยได้ส่งให้อีเมลใหม่เมื่อวานนี่พัสดุมันหลายมันก็อาจจะมีการผิดพลาดได้แน่นะครับนิดๆหน่อยๆเนาะอีพออีเมียนะขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่รักที่เมตตาที่สงสารลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำกับหนุ่มบอยสุนทรชัยสวัสดีครับคุณแม่สุเวชครับ
4: บอยเอายาโนดอีสอง
0: เอาน้ำมันนวดเพิ่มเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับแม
4: ่สูตรร้อน
0: เป็น
4: 300บ
0: ่300ครับของแม่จะเป็น 2,500 นะรวมหมดนะ
4: จ้า
0: ได้ครับแม่อยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่ลูกไส้สิเปิดให
4: ้ฟังลำแล้วมันยังโมนนี้
0: เนาะฟังลำก่อนไหนดีแม่เอาเป็นนวดร้อน2กระปุกเนาะที่เพิ่มเนาะแม่เนาะเอาแต่ร้อนอย่างเดียว
4: จ้า
0: เป็น 2,500 บาทของคุณแม่รวมเบ็ดเสร็จแถมวิทยุกระใสเส้น3กาแฟ4น้ำมันนวดร้อน2เป็น 2,500 แถมวิทยุเนาะยายสุเวชเนาะ
4: จ้า
0: โอเคครับแล้วคุณแม่อยากฟังลำก่อนไหนลูกไส้สิเปิดได้เลยนี
4: ่บอดเปิดก่อนในกระมวล
0: นี่แหละมากดดันลูกทั้งอ้อมเปิดก่อนในกระมวลบัดว่าจักสิฟังลำก่อนได้ทีเนาะเอาลองคงในขวดเนาะแม่เนาะมวลเนาะครับขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อครับบอยเปิดก่อนในกระมวลมาสันอีเมลว่าเอ้าแม่หมอลำบุญเพ่งบอกเอาเดี๋ยวรับสายนี้ซะก่อนนะครับสวัสดีครับแม่สาวรีครับ
3: จ้าของมาถึงแล้วเด้อจ้า
0: ได้แล้วเนาะแม่เนาะได้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เนาะแม่เน
3: าะจ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณแม่มากนะที่โทรมาบอกนะแม่ฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ
3: ่เยอะอาวันสาวบ้าโคกลางแ
0: หละฮักสาวโคกลางเนี่ยบ่แม
3: ่จ
0: ้
3: า
0: เอาได้ๆครับได้เดี๋ยวลูกเปิดต่อก่อนลำให้เด้อ
3: จ้าจ้า
0: สวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ฮักแพงเบิ่งแย่งบักหลาก่อนค่ำบ่อยสุนทรชัยครับ

เลิกขอลาตีขอนฟังก่อนสิลำทรงลำเลาะมูลเลาะโขงหมู่ก็เลาะเรียบแล้วตู้น้องบ่ลองนำบุญเพียงน้องลำทั้งยาวยาวแล้วยาวโขงของนางบ่ยาวขวดสันสันมีน้ำอยู่ไหนมีฟ้าจุกปิดไว้ติดกาวกับกระดาษไผอ่านไปกับพ่อคนอื่นว่าแม่โขงเวลาลองเอาโซดามาแก้มคนกันไว้ในจุกลิ้นจุกลงใส่หั่นจังสั้นกองมันลองลงมันจังเป็นโขงแท้ไผเห็นก็อย่ากลองซับเป็ดซับไก่อย่างบ้างไว้ถ้าลองแก้มเอาลาบหัวมาแก้มคู่ขั้นหน้าซ้อยให้ทีเบียกับบีส่งแก้วไว้ในถ้วยจังลองคนลองลองสองสามกงหลงริ้วอย่าฟ้อนแอนคงแบนก็ลองได้คงหน่อยก็ลองคนเอิ้นเอ็นจนพึ่งข้อแห้งขวงไหลแห้งเหมือนน้ำแบงไผอยากลองแห้งแห้งสูดาให้ใส่หน่อยคงนั่นให้ใส่หลายลองสบายบ่มีแก่งแสงตาหนวลเว้ากะมวลกวนกระเป๋าในเล็กหน่อยตามเรื่องแม่โขงไผสิลงทุ่นเล่นตามใจให้เลือกลองคงนี่มีทุกห้องตามเรื่องเพิ่นขายความหมายโขงน้ำห่านสำราญดีกว่าโขงใหญ่ไหลก็ดอนคือพวกเจ้าแนวเว้ามันบ่เห็นอันมันเป็นของแท้มีมาอยู่ในขวดลองสะดวกม้วนหมูนี่มีแท้มันสู้อันและผู้ชายป๋าหำย้อนทอดน้ำนอนน้ำดินน้ำโขงทางเสียงกระดังใจกากาเวลาเจ้ามันลองโขงไผประสงค์ส้มซ่อนแสวงไปบ่เข้าทาให้หาส้มไก่ไก่ขุงบ้านด้านหมู่เฮาเอาโขงเหย้ามาเว้าสิคือโขงอยู่ในขวดต้มไก่ลงเรียบร้อยแป้งไว้แจ่วบักนาวเข้าข้าวข้าวกำลังห่อนทอดมากับต้มไก่ขุงขวดใหญ่ตั้งไว้ข้างโซดาข้างเขาตึมกันส่วนทั้งโจกนั่นก็ตั้งแห้งอยู่อย่าเอาหนีนางว่าเกินมันดีลองโขงแล้วนี่ลองพอดียามกินเข้าให้โขงลงลองสดน้ำตุ่มสิห่อนห่อนลงแก้มลองโขงย่านแต่เอ็นในสุ่มหัวขั้นงงปั่นงูเห่าลองมือแรงมือเศร้าย่านเจ้าหลงอันนั้นลูกหัน

ลองโขงในขวดบุ้ยฉะฉานชัดเจนครับฟังแล้วมวนนวลหูนี่แหละบรมครูของหมอลำบ้านเฮาครับอีแม่บุญเพ่งไฟผิวชัยนะครับขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับฝากไปหาคุณยายสุเวียนนำนะครับทางพูดล่ะนะฮะธาตุพนมด้วยขอบคุณสำหรับทุกๆแรงใจนะฮะหน้าแก่ไหมล่ะหน้าแก่ล่ำผิดมองนะครับและก็นะครับฝากตอนต่อครับอีแม่ผมโทรมาวังหันอยากฟังฮักสาวโคกลางได้สินค้าแล้วเด้อหนุ่มบอยอีเมลสาวลีนะครับอันนี้ก็ฟังอยู่ทางหนองย่างซีนเรนูนครนครพนมโอ้พี่น้องทางเรนูนี่นะครับติดตามกันหลายอยู่ตัวนี้เนาะ0902927444

ักเสาโคกกลางครับงานเพลงที่แนะนำเขาสู่รายการกันมาจากคุณแม่สาวลีนะครับทั้งหนองยางซีนเรนูนครนครพนมขอบคุณด้วยสำหรับทุกๆแรงใจที่อยู่กับบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำตรงนี้ครับ0902927444คุณแม่สุน่าขอเพลงเบาบ่อยไปผมยังพอท่านได้เปิดให้เล่าอยู่ส่วนหรือหลายแฟนและกะผู้สาวนะฮะกำอันผู้สาวดอกรักสีม่วงขอเพลงให้ผู้เบากำพาเมียนะครับเพื่อนอยากฟังสะอื่นอวยพรวาสันเดี๋ยวยังได้เปิดสู่ฟังกันแล้วกันสำหรับเรื่องเล่าของบทเพลงพี่น้องสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันหลังไมค์นะครับ0902927444 0902927444ครับ

สุดหรือร้อยแฟนว่าสั่นซ่อมเบิ่งเวลาเวลาอุ้ยแล้วบ่เบิ่งเวลาเวลาเบิดเบิดเวลาครับมาแล้วเด้อครับดีเจสาวสวยประจำทีมงานลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮานะฮะน้องกุ้งนางมาแล้วอีพออีเมลรับเอาบ้าบอยไปแล้วครับอวยก่อนถูจ้าถูจ้าสวัสดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติ F สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เธอทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444มันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444มันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่น
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจก็โทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0

0: 090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ําไหลเห็นน้ํา
0: จ้าจ้า
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่น
0: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
2: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
0: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
0: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
0: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
0: เอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ยาย
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
2: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
0: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: ๆแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส้วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้ยะย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
5: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากเมืองดอกดอน

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะทุกท่านกันเลยนะคะทุกพื้นที่การรับฟังมาแล้วจ้าแม่จ้ารถเล่มาแล้วรถเล่มาแล้วขนเอาของมาขายคือเก่าทีบสำหล่อมากได้แม่เมื่อนี่ว่าได้ขี่รถเก๋งคือเพลินเด้ใช่รถสำหล่อทีปั้นมากนี่มาหอดแล้วค่ะเปิดร้านเอามาคือเก่าจ้าแม่จ๋าของเต็มรถเลยคือตลาดนัดเนาะแม่เนาะหลากหลายสินค้าจากบ้านก่อนค่ำค่ะนำมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมเลยค่ะอยากจะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำคุณแม่ติดต่อได้โทรหาลูกสาวได้เลยค่ะคุณพ่อจ๋า090-2927444เออมื่อนี่มาหอดเป็นอย่างคืออยากตะขายตะของทันทียังบ่ได้บอกหยังเลยขึ้นห้านปุ๊บขายของปรับเลยโอ้คึกคักเอาจริงๆต้องสวัสดีคุณแม่ก่อนนะคะสวัสดีอีพ่อทุกท่านพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะขึ้นหันคือเก่าเหมือนเดิมค่ะ2ชั่วโมงโดยประมาณค่ะคุณแม่จ๋าเวลาเดิมของเฮาเที่ยงฮอตบ่าย2กับรายการสดๆนะคะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะจะได้ยินเสียงกันตอน 4:00 นแรงฮอต 6:00 นแรงนี่เดี๋ยวจักน้อยคงนั่งสีดำกาแฟอีกอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าปวดหัวยุงตั้งแต่เศร้าๆแม่จักอีหยังแนวเมื่อเศร้าเนี่ยมาลุมตุ่มยำมุนอุ่ยปุ่ยบ่แม่นอย่างดอกเวียกเจ้าของนี่ล่ะมันเลยปวดหัวตอนนี้ปวดหัวก็ต้องเอากาแฟมาล้างล่ะ0902927444นะคะ0902927444อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะเอาไปดูแลสุขภาพกันกาแฟก้อนคำ1กล่องราคา350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวนะคะได้ของแถมกันพร้อมค่ะสวัสดีค่ะจ๋าเจ้าพ่อจ้าก
1: าแฟ
0: โอ้ยมาแล้วลูกค้าทันแรกอีพ่อเอากาแฟจากกล่องฮัลโหลจ้าอีพ่อเอากาแฟจากกล่องคะ
1: เอาสองกล่อง
0: กาแฟ2กล่อง
1: เวลา
0: จ้ากาแฟ2กล่อง600บาทเนาะพ่อเนาะ
1: เบัวลา
0: คุณแม่บุแม่บัวลานามสกุลอะไรจ้ะพ่อ
1: เนื้อโบราณเนื้อจากคุณมุ่นเพ่น
0: มุ่นเพ่นบ่คะพ่อ
1: เนื้อเน
0: า
1: ะ
0: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
1: บ้านเลขที่33
0: มูที
1: มูที
0: เจ็ดตำบลยังจ้าพ่อ
1: ทางเขาน้อย
0: อะไรนะคะ
1: ของจะพาน
0: ตำบลอะไรนะคะพ่อ
1: ตำบลสร้างเถาน้อย
0: สร้างเถาน้อย
1: สร้าง
0: ทอ
1: น้อย
0: สร้างทอน้อย
1: อำเภอหัวตะพาน
0: อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเนาะพ่อเนาะแม่นว่าจะพออำนาจเจริญบ่ค่ะจ๋าเบอร์โทรนี่กับเบอร์อีพ่อเองเลยเนาะพ่อเนาะจ๋าจ๋ากาแฟ2กล่อง600บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะพ่อ
1: สองกล่อง
0: จ้ะสองกล่อง600บาทค่ะพ่อประมาณมืออื้นมือเฮือของถึงจ้าจ
1: ้
0: ะโอ้เพิ่นไปส่งอ๋ออีพ่อใกล้สั่งอยู่เนาะจ้าจ้ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งออกให้รอเหมือนเดิม 1-2 วันนะคะโอเคค่ะพ่อขอบพระคุณคุณพ่อมากๆเลยขอบคุณอีพ่อหลายๆสั่งมาแล้วน่าจะหลายครั้งเหมือนกันเนาะพ่อเนาะนะคะทีมงานบ้านก่อนค่ำจัดส่งให้อีพ่อคือเก่าจ้ะพ่อนะคะราคากาแฟก้อนคำ2กล่อง600นะคะ600บาทบ่ได้มีค่าส่งใดๆทั้งสิ้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางสอบถามรายละเอียดค่ะติดต่อหรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0902927444ขอบคุณแม่วันมะนีนาคจริงๆแม่วันเป็นออเดอร์แรกเลยนะคะตั้งแต่จอดรถหอดปุ๊บ ยังบ่ได้ขนของลงอีแมววันโทมาก่อนหมู่เลยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะสั่งกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450ค่ะสวัสดีค่ะสายรุดจอยกดไมค์ค่ะสายเมื่อสักครู่สายได้กุ้งนั่งรับสายบ่ท่านนะคะสายไหนที่โทรแล้วนะคะอาจจะติดสายซ่อนนะคะตกห่านไปเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะโทรกดซ้ำนะคะกดย้ำโทรหากุ้งนั่งได้ไมค์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
2: ครับผมโทษจากที่ไหนครับจากอุบลดีครับเพราะว่าผมโทษครับอันบ้าบอยน่ะเรื่องหันอันบ้านนี้ผมอยากเพิ่มอีกนะครับ
0: จ้าอีพ่อเอาตัวใดเพิ่มคะ
2: มันคือสิแตกทรงบ่จังว่า
0: อ๋ออีพ่อเพิ่งสร้างไปมือเศร้าบ่คะพ
2: ่ออันผมโทษวังเศร้านี่นะครับโทษอันเอากาแฟ2กล่องนะครับ
0: จ้าบัดนี้พอจะเพิ่มเอาเป็นตัวใดคะ
2: บ้านในผมที่เพิ่มมีมันเป็น4นะครับ
0: อ๋อจาก2กลายเอาเป็น4แล้วก็ได้ของแถมนะคะพ่อของแถมเอาอะไรดี
2: เอาอันนั้นด้วยครับเอายานวดสูตรเย็นอันนึงครับ
0: จ๋าแถมเป็นนวดสูตรเย็นเนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับครับ
0: จ๋าเดี๋ยวลูกสาวเบิ่งข้อมูลนี้พอแป๊บนึงนะคะ
2: ครับเพราะว่าผมโทรเขาของเบาบ่อยนะครับ
0: จ้าค่ะพ่อคุณพ่ออนุสรบูชายันใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: จ่ายพอสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทนี่เปลี่ยนเป็น4กล่อง 1,000 บาทแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะพ่อเนาะ
2: ครับผม
0: จ้าโอเคเดี๋ยวกุ้งนางแจ้งทีมงานเปลี่ยนให้นะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆค่ะ
2: โอ้ยมันฝนตกหลายครับเดี๋ยวนี้อยู่สีเมืองใหม่พี
0: ่โอ้ตอนนี้ตกบ่คะพ่อ
2: โอ้ยตกแห้งหลายครับ
0: โอ้ปัดโทรมาเป็นตะซุ่มเย็นแถมเอามาตกทั้งขอนแก่นนะพ่อจ๋ามันแรง
2: แล้วขอนแก่นมื้อนั้นตกเนาะครับเนาะ
0: โอ้ค่ะหลายคนสูบน้ำใส่เขาม
2: ื้อคืนนี่ก็มื้อคืนนี่ก็เบิดขึ้นจนแจ้งครับ
0: โอ้ยฝนไปดีทั้งนั้น
2: ครับ
0: พ่อเนาะ
2: ฝนดีอยู
0: ่ค่ะอ้าวจังได๋เดี๋ยว
2: ผมสิเว้าอันนั้นสรรพคุณเด้ออันครับ
0: จ้า
2: สักหน่อย
0: ค่ะพ่อ
2: ผมสั่งที่แรกกันสั่งกล่องนึงมากินก็เลยมาสั่งอีกสองก็2กล่อง
0: ค่ะ
2: กินไปแล้วม่วนขาลั่นปดแป๊ดปดแป๊ดหลุดเข้าครับตอนดีหลายเรื่องว่ะ
0: ค่ะวันนี้รู้สึกว่ามันไปง่ายมากง่ายเนาะพ่อเนาะขาแข็ง
2: ง่ายมากง่ายครับ
0: อ๋ออีพอกินเหมือนจะกล่องนะคะ
2: อันกินเหมือนละ3กล่องครับ
0: 3กล่องอ๋อรู้สึกได้ว่ามันไปง่ายมากง่ายขึ้นกล่องที่เท่าไหร่คะพ
2: ่ออันกล่องที่แรกกันกินเข้าไปอันมันก็ยังรันอยู่ครับมันมาที่2บาทนี่มิดเลยบ่รันเลย
0: อ๋อประมาณกล่องที่2เนาะพ่อเนาะ
2: ครับกล่องที่2ก็บ่ทันนั่นน่ะห้องกล่องที่2มันบ่ท้องก็กินหมด2ซอง
0: เพื่อว่าแฟนรายการบางคนอยากลองว่ามันสิเป็นจังได๋นี่กุ้งนั่งว่าโปร2กล่องนี่พอดีเนาะพ่อเนาะกําลังเห็นผลพอดี
2: ครับ
0: จ้า
2: แม่น
0: ค่ะโอเคคุณพ่อ
2: โอ้ยสมาดีแต่ดีว่าขาลั่นบดแปดบดเป็ดย่างไปมันก็ลั่นน่ะนะครับ
0: ค่ะค่ะบัดนี้เป็นจังได๋พอลั่นบ่
2: เมื่อกินกาแฟเข้าไปละบานนี้มันแม่นคว่ําเขาเจ้าเว้าตัวนี่ทุ่มผู้เขาเจ้ากินก่อนจังว่าผมกินมันอดดีอีหลีนะ
0: ครับจ้าจ้าก็พ่อโอ้ขอบคุณอีพ่อหลายๆผู้ได้กินแล้วรู้สึกสุขภาพดีกับโอ้ยบานก่อนค่ําดีใจอีพ่อหลายคนสุขภาพดีขึ้น
2: ครับครับ
0: ค่ะอีพ่อกินต่อเนื่องเนาะพ่อเนาะ
2: จังว่าสิกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะย่ําได้เงินอันพอผมสิสั่งมื้อเช้าเนี่ยมันเงินบ่พอบานนี้ลูกสาวเลยว่าสั่งเพิ่มอีกที่อีพ่อมันเป็นพันว่าซั่น
0: ป๊าดลูกสาวแม่นบ่เป็นตาหักเถอะลูกสาวนะ
2: ลูกสาวอยู่กรุงเทพฯน้องเพิ่นบ่ได้อยู่นํา
0: อ๋อจ้าเพิ่นเฮ็ดเห็นอีพ่อสุขภาพดี
2: ผมว่าให้เพิ่นฟังเพิ่นเลยว่าทั้งเพิ่นอีกที่พอทั้งเพิ่นอีกเดี๋ยวโอนเงินเข้าไปให้ว่าซั่นก็จังว่าผมโทรมานะ
0: จ้าแต่แม่นดีลูกคําลูกคุณเนาะพ่อเนาะโอ้ขอบคุณที่พ่อเลหลายสุขภาพแข็งแรงนะคะพ่อจ๋า
2: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสว
2: ั
0: สดีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงจริงๆของลูกค้าจริงๆนะคะคุณนั่งกันลั่งสิว่าสวัสดีค่ะเลี้ยวไปสายหลุดไปละนะคะขออภัยด้วยค่ะสายใดที่โทรมานะคะเราติดสายซ่อนเมื่อสักครู่2 3สายกดไมค์ให้กุ้งนั่งอีกจักรอบนะคะ0902927444นะคะคำเว้าคำโฆษณาของ DJ แม่จะเว้าดีเลิศเลอปันได้กับบ่สู่ บ่สู่ประสบการณ์จริงของลูกค้าที่โทรมาบอกมากล่าวมาเว้าสู่ฟังอันนั้นคือคนที่กินจริงๆแล้วก็ประสบพบเจอนะคะกับตัวเองจริงๆนะคะแม่นกุ้งนั่งสิเว้าสรรพคุณเลิศเลอเพอร์เฟคไปปันใดกับบ่สู่ลูกค้านะคะที่ใช้จริงแล้วก็กินจริงนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะกุ้งนั่งขอเพลงแน่
0: จ้าจะไม่เอาเพลงใดคะ
3: ตามหาน้องเขียวมอบให้ตู้กำผ้าเมียกับดอกรักสีม่วงแล้วก็มอบให้อันคนซื้อเขียวน้องแสงเด้อกุ้งนางพิเศษพิเศษกุ้งนางนะคะ
0: จ้าได้จ้ะแม่
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
3: นทางสองตู้กำผ้านะคะดอกรักสีม่วง
0: ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอีแม่ขอบคุณแม่ซีริด้วยกันแล้วกันนะคะตามหาน้องเขียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล
4: ลูกสาวลาคนสวย
0: จ้าค่ะแม่
4: แม่เปียวันมัดแค่มัด
0: โอ้อ๋อวันนี้วันที่หนึ่ง
4: วันที่หนึ่งแล้วนะคะ
0: ใส่ใส่ใส่สิทธิ์เต็มพิกัดเลยป่ะคะแม่เต็มเพดานเลยบ่ใช้สิทธิ์เต็มเพดานเลยไหมหรือว่าจ่งไว้อยู่จ่งไหม
4: เอ
0: าโอเคจ้า
4: โอเคค่ะ
0: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงอย่างคะเพลงอย่างคะ
4: ดอกกระเจียวบาน
0: ดอกกระเจียวบานเนาะโอเคเดี๋ยวลูกสาวส่งให้เด้อแม่เด้อ
4: จ้าสวยหนามไหมนะจ้า
0: โอเคค่ะแม่ขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณอีแม่ตะไคร่หอมน้ำกันแล้วกันดอกกระเจียวบานไปใส่ซิดมาแล้วเรียบร้อยนะคะผู้ใดมื้อนี้วันที่1เข้าโอนเข้าเลยใช่ไหมคะวันที่1เต็มที่เลยเนาะใช่ไหม 1,000 บาทแต่ว่านะคะจะเป็นการไปใส่ใจนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็เอาไปซื้อของนะคะซื้อน้ำปูน้ำปลาผงสู้รถผงซักผ้าเขาคือบ่าวาสื่อกาแฟก่อนค่ำไดน้ำแน่นอนนะคะแบบดันคือซีดีเทนอแมนเนาะ0902927444นะคะเมื่อสักครู่สายลงท้ายด้วย11117นะคะแล้วก็1005แล้วก็คุณพ่อทวีพ่อทวีจ๋าพ่อทวีจันทราชอีพ่อกดไมค์ให้ลูกสาวนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีจ้าอันสั่งยานะจ
0: ้าจ้าคุณแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
5: เอาอันขี้หนวดร้อน2กระปุกได้จ้ะ
0: จ้าขี้หนวดสุดฮ้อน2ขวดเนาะแม่เนาะ
5: จ
0: ้าอย่างเดียวใช่ไหมคะ
5: ค่ะอย่างเดียว
0: จ้าอย่างเดียวอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
5: เคยสั่งนี่จ้ะเคยสั่งน้ำเบาปล่อยอยู่
0: จ้าเบอร์นี้เป็นเบอร์แม่เลยบ่ค่ะแม่
5: แม่จ้ะ
0: จ้าบอกเบอร์ลูกสาวเนี่ยเปียงศูนย์ยังก็เฮ้087087ค่ะ
5: 641641
0: ค่ะแม่
5: 0986
0: เนาะแม่เนาะ
5: จ้ะ
0: ตึงคุณแม่จันเพลงมาตรา
5: จ้ะ
0: โอเคเจอแล้วค่ะแม่จ๋าเดี๋ยวส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อถึงค่ะแม่
5: จ้ะจ
0: ้ะจ้าจ้าขอบคุณอีแม่หลายๆอยู่สารคามเนาะแม่เนาะ
5: จ้ะจ้ะ
0: ค่ะแม่ขอบคุณมากๆค่ะอีแม่อยากฟังเพลงหยังบอ
5: ฟังเพลงเราขอไปขึ้นยาเนี่ยจ้ะ
0: โอเคจ้ะแม่เดี๋ยวเอาไปคืนให้นะคะ
5: จ้ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนี่แม่หลายๆกันแล้วกันสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะ
6: ครับสมุนไพรก้อนคำใช่ไหมครับ
0: จ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำค่ะ
6: ครับผมสั่งของหน่อยครับผม
0: ค่ะพี่รับเป็นตัวไหนดีคะ
6: ครับกระสายเส้น1ขวดครับ
0: ค่ะกระสายเส้น1กระปุกค่ะ
6: ครับผมแล้วก็น้ำมันเขียว
0: ค่ะน้ำมันเขียวค่ะ
6: 2ขวดครับ
0: น้ำมันเขียว2ขวดค่ะ
6: ครับแล้วก็น้ำมันนวดเขาบอกว่าเป็นสูตรร้อนอีก2ขวด
0: ค่ะแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนอีก2ขวดค่ะ
6: ขวดร้อนนี่คือสีดำถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นค่ะ
6: โอเคครับในการทั้งหมดมีเท่านั้นครับ
0: โอเคเดี๋ยวกุ้งนางคำนวณให้นะคะ5 4 5 6 7 8 9 10 1,050 บาทค่ะได้รับของแถมนะคะพี่จ๋าได้1ชิ้น
6: อะไรนะ
0: จะมีของแถมเลือกได้1ชิ้นค่ะจะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวหรือเลือกเป็นสบู่ก็ได้ค่ะ
6: อ๋องั้นเอาน้ำมันเขียวต่อก็แล้วกันครับ
0: จะแถมเป็นน้ำมันเขียว ค่ะกุ้งนางขอชื่อที่อยู่ในการจัดส่งหน่อยนะคะ
6: เบอร์นี้เคยแจ้งไว้แล้วนะครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวกุ้งนางกดดูสักครู่นะคะพี่แป๊บหนึ่งนะคะค่ะ0815731005อ๋อเจอแล้วค่ะเป็นในนามของคุณวงศกรบุญยสิทธิ์นะคะ
6: ครับ
0: ค่ะถูกต้องใช่ไหมคะพี่อยู่ถนนสกลนครนาแก
6: คร
0: ับ ค่ะโอเคที่สกลนครจะมีข้อมูลเดิมค่ะพี
6: ่ครับผมงั้นก็ส่งที่ตำแหน่งนี้ได้เลย
0: ได้ค่ะพี่ส่งออกวันนี้สักประมาณวันพรุ่งนี้น่าจะถึงนะคะ
6: ค
0: ่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะพี่ว่าอะไรนะคะ
6: อ๋อไม่เขาถามว่าราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองคร
0: ับ อ๋อ1,050 บาทค่ะค่ะรวมแล้ว
6: เมื่อกี้ผมตอบให้ของแถมว่าเป็นน้ำมันงวด
0: น้ำมันเขียวค่ะใช่ค่ะ
6: เขาจะเปลี่ยนนะครับ
0: อ๋อได้ค่ะ
7: อะไรคะ
0: จ้าค่ะฮัลโหลค่ะ
7: แถมไหมคะ
0: แถมเป็นน้ำมันเขียวค่ะแม่เห็นพี่ผู้ชายบอกว่าแถมเป็นน้ำมันเขียวแม่เอาเป็นน้ำมันเขียวไหมคะตัวแถม
7: เอาน้ำมันแถมมาเอาสูตรร้อนสีดำน่ะ
0: อ๋อแถมถ้างั้นเอาเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนนะคะตัวแถมเนาะแม่เนาะนวดร้อนนะคะเดี๋ยวกุ้งนางทวนให้คุณแม่ฟังอีกรอบนึงนะคะการใส่เส้น1กระปุก450น้ำมันเขียว2ขวด300น้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนอีก2ขวด300ยอดรวมเป็น 1,000 กับ50บาทแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนถูกต้องนะคะ
7: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: จ้าแม่โอเคเดี๋ยวส่งออกให้ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะข้อมูลตรงกันคุณแม่เดี๋ยวรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะ1-2 วันนะคะของไปหอดไปถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่กระจังซังกระจังใจบริเวณจังซังจ่ายเงินกับคนที่ไปส่งได้เลยนะคะคนที่ไปส่งจ่ายเฉพาะค่าสินค้านะคะไม่ได้มีบวกค่าส่งใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเดี๋ยวมีขอยกเว้นนิดนึงค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากรณีที่สั่งสบู่ก้อนคำถ้าสั่งสบู่ก้อนคำค่ะถ้าไม่ถึง1โหลนะคะถ้าสั่งไม่ถึง1โหลเฉพาะสบู่ก้อนคำจะมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเสียค่าส่ง50บาทคุณพ่อคุณแม่สั่งสบู่ก้อนคำจักก่อนก็ได้1ก่อน2ก่อน3ก่อนก็ได้พ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก้อนคำแบบนั้นไม่ได้เสียค่าส่งค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะขอสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
0: จ้าแม่เอากาแฟเอากี่กล่องดีคะ
8: เอา2 กล่องค่ะ
0: กาแฟ2 กล่อง600 บาทนะคะแม่จ๋า
8: จ้าเป็นโรคเบาหวานกินได้บ่ค่ะ
0: กินเลยจ้าแม่เบาหวานกินได้เลย
8: แม่เป็นโรคเบาหวานได้2-4 เดือนนี่ค่ะ4 เดือนแล้วน
0: ี่อ๋ออีแม่เพิ่งเป็นบ่ค่ะ
8: จ้า
0: แม่เพิ่งเป็นเบาหวานบ่ค่ะแม
8: ่จ้าแม่เป็นเบาหวานนะคะ
0: น้ำตาลเท่าไหร่จ้าแม่จ๋า
8: น้ำตาลอยู่100อะไรนะ150 กว่านี้แหละค่ะกินได้บ่ค่ะ
0: ได้จ้ะแม่อันนี้ยิ่งง่ายเลยเพราะว่าเพิ่งเป็นค่ะแม่ค่ะเพิ่งเป็นค่อยๆดูแลตัวเองไปแล้วก็กินกาแฟไปด้วยเนาะแม่เนาะ
8: จ้า
0: จ้ากุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่นะคะแม่จ๋า
8: ที่อยู
0: ่ค่ะ
8: ที่อยู่แล้วค่ะบ้านโคกกลาง
0: ขอชื่อก่อนก็ได้ค่ะแม่ชื่อนามสกุลค่ะ
8: แม่หนูนันวังคำ
0: แม่หนูนันวังคำนะคะ
8: ค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม่
8: บ้านเลขที่28
0: ค่ะ
8: หมู่ที่8
0: ค่ะ
8: ตำบลวังชัย
0: ค่ะ
8: อำเภอน้ำพอง
0: อำเภอน้ำพองขอนแก่นนะคะแม่
8: จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: จ้าได้เลยจ้าแม่เบอร์โทรนี่เบอร์แม่เองเลยเนาะแม่เนาะ
8: จ้า
0: โอ้คุณแม่กดกี่ครั้งแล้วเนี่ยเบอร์ลงท้าย3117เนี่ยคงนั่งเห็นหลายเทื่อละเดแม่หนู
8: จ้า
0: แต่ว่าไม่มีจังหวะได้รับแม่สักทีเลยโอเคอ
8: ะไรคะ
0: เห็นเบอร์นี้โทรเข้ามาหลายครั้งแต่ว่ากุ้งนางไม่มีจังหวะรับสักที
8: คุณจะจีนนี่ค่ะ
0: ใช่ค่ะแม่เดี๋ยวยังไงส่งออกวันนี้พรุ่งนี้ถึงนะคะ
8: พรุ่งนี้วันกี่มือคะจังสีหอดค่ะ
0: จ้าเมื่ออื่นจ้าแม่พรุ่งนี้ถึงค่ะ
8: จ้า
0: พรุ่งนี้ถึงนะคะแม่รอรับสินค้านะ
8: จ้าจ้า
0: ค่ะแม่ขอบพระคุณมากมากค่ะ
8: อ
0: ่
8: านขอฟังเพลงหน่อยค่ะ
0: จ้าจ้าแม่เอาเพลงอะไรดีคะ
8: เพลงสาวบ้านโคกกลางค่ะ
0: สาวบ้านโคกกลาง
8: จ้า
0: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่หนูค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆนะคะคุณแม่พยายามในการกดจริงๆเห็นเบอร์คุณแม่โทรมาหลายครั้งจริงๆแต่ว่าโทรมาย่ำใดติดตะศอกติดศอกติดเข้าโอ้ยตกห่านหลายเทือแล้วขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
9: เออพ่อว่าสิเอายาตาจะกระปุกเนี่ย
0: จ๋าพ่อเอาเป็นบำรุงสายตากระปุกนึงนะคะสายตา1กระปุกอย่างเดียวใช่ไหมจ๋าพ่อจ๋า
9: อย่างเดียว
0: อย่างเดียว
9: ขอฟังเพลงเมื่อวานกับพ่อเปิดให้พ่อเนี่ย
0: อีพ่ออยู่กับกุ้งนั่งบ่อีพ่อขอกุ้งนั่งเตะ
9: พออยู่อันเอายังก็อันขึ้นไปหาเมียเก่านะเพลงเล่านะ
0: ขึ้นไปหาเมียเก่า
9: เอออยากขึ้นไปหาเมียเก่านะ
0: เดี๋ยวเด้อพ่อเด้อลูกสาวกดหาก่อนเผื่อไม่เจอเราจะได้เปลี่ยนไปพร้อมกันเนาะพ่อเนาะอยากขึ้นหาเมียเก่าอยากคืนหาเมียเก่าเดี๋ยวเด้อพ่อเด้อโอ้กุ้งนั่งจำได้แล้วกุ้งนั่งได้แซวอีพ่ออยู่ว่าเมียใหม่บ่ดีบ่จังสิได้ไปหาเมียเก่าขอขึ้นเมียเก่าบ่ค่ะพ่อชื่อเพลงนี้เนาะเพลงเล่า
9: ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคจ้าพ่อเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะค่ะค่ะพ่อขอบคุณอีพ่อหลายๆค่ะขอบคุณสำหรับคุณพ่อทวีจันทะราชนะคะพ่อบอกเมื่อวานก็บ่เปิดให้พ่อว่าจังสันเด้แม่นบ่พ่อลูกสาวมึนติเมื่อวานนี่ลูกสาวมึนจังใดจังบ่เห็นเพลงอีพ่อแต่ว่าจำได้ว่าได้แซวอยู่ได้แซวอีพ่ออยู่อยากคืนเมียเก่าอ๋อซื้อเพลงว่าขอคืนเมียเก่าเป็นศิลปินจากทางนะคะฟังสปปลาวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคงนั่งจัดทรงไห่กันแล้วกัน0902927444แม่นี่จ๋าอีแม่ขอเพลงใดเนาะบัดนี้เนาะแม่นี่โทรหาคงนั่งก่อนเขารายการอยู่สะอื้นอ๋อจำได้แล้วสะอื้นบนรถทัวร์นะคะแม่นี่เต่านอสะอื้นบนรถทัวร์เดี๋ยวคงนั่งเปิดไห่เตรียมเพลงไว้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีจ้างาน
0: จ้าจ้าจ้าแม
10: ่แม่อยากฟังเพลงจ้าขอฟังเพลงเอง
0: ได้ค่ะเพลงใดดีคะ
10: อันฝากลมไปกอดเธอ
0: ฝากลมไปกอดเธอของใครคะแม่จ๋า
10: น้องของไผ่วุ้นแม่จะดีมันพอได
0: ้ฝากลมไปกอดเธอ
10: จ้า
0: ดีเจก็บ่ค่อยรู้จักซื้อเพลงปันได้เด้แม่สักแต่จัดไปซื้อเด
10: ้จ้าจ้า
0: อ๋อเจอ
10: คุณนางจ้า
0: จ้าแม่เจอแล้วค่ะเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะ
10: จ้าจ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณแม่จ๋าขอบคุณทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะ
11: โอเคครับ
0: จ้าเอาเพลงใดคะ
11: หนุ่มนานครพนม
0: หนุ่มนานครพนมโอเคค่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะทุกท่านนะคะทุกคำสั่งซื้อทุกออเดอร์เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาของใส่รถสามรอมาจอดขายเริ่มบกแล้วค่ะของเริ่มบกลงละนะคะแต่ว่ายังมีเพียงพ่อแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าตัวใดกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ

ทรัพย์สินเคยมีไว้เจ้าพันไปบ่ได้

ไปจังได้ก็ต้องปายากันให้เรียบร้อยอย่าค่อยได้สิพบกันเด้อ

ไทยจากบ้านสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับ

0: อร์อีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเนื้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: จะอยู่ที่ราคา350จัดทรงไห้ฟรีเก็บเงินปลายทาง
2: คร
1: ับค่ะค่ะพี่เดี๋ยวรอรับมืออื่นถึงเด้อพี่เด
2: ้อ
1: ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับนะคะคุณพี่ประคองพลประเสริฐนะคะคุณย่ายคุณย่ายอยากจะล่องว่าจังสันอยากเอาไปกินมีคนแนะนำนะคะตามที่อายเล่าบอกว่าจังสันนะคะมีคนแนะนำน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่เคยกินไปแล้วนะคะรู้สึกว่าประทับใจนะคะกับกาแฟของบ้านก่อนค่ำก็เลยแนะนำนะคะแต่ว่าคุณย่ายว่าเอามาลองก่อนสักหนึ่งกล่องนะคะกาแฟก้อนค่ำถ้าหนึ่งกล่องราคา350บาทนะคะสองกล่อง600ซีกล่องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมค่ะสำหรับโปรซีกล่อง090-292-7444นะคะ090-292-7444นะคะสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรสั่งสื่อนะคะกับเบอร์ที่กุ้งนั่งระบุไปเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะสายได้กุ้งนั่งรับประท่านค่ะติดสายซ้อนเมื่อสักครู่นะคะเบอร์ลงท้าย6995นะคะเบอร์ลงท้าย6995ค่ะคงนั่งรับประท่านคุณแม่ดอกจัน แม่ดอกจันให้ง่ามแม่จ๋าลูกสาวรับสายอีแม่ตั้งแต่ต้นรายการบ่ทันเลยคุณแม่โทรใหม่ได้นะคะ0902927444พักเบรกแป๊บเดียวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาอยู่กับกุ้งนั่งต่อค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติเลิฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สอบ9สอบ7 4

เภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hộn
1: nhưng và bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc cấp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเนาะว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444
3: แม่ไปรักเจ้าเด้อรักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊กบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิเอาเจ้าสารีบ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใครบ่งไทยเงาๆเออกะสันไปรักเจ้าหลายๆเด้อเออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักได้แท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927

0: 0940 292 4444น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
3: ว้ายย่ายมันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
2: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสกะเห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ย่ายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุง
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ย่าย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไว้ไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากทุ่งดอกคูณเสียงแค้นDJ สาวคงนั่ง

0: อนรับนะคะทุกท่านค่ะตอนรับคุณพ่อคุณแม่เขาสู้ค่ะเบรกที่2กันชั่วโมงที่2ของรายการนะคะก็จบลงไปเมื่อสักครู่เอิ้นหานงเขียววางสันนะคะมาเด้อเขียวเอ้ยเขียวใครบ่ว่าแหล่เนาะแม่เนาะนะคะเขียวกับแหล่นี่ถ้าแม่นมีคนเอิ้นนี่อันใดเป็นตะเขียดก็กันค่ะพ่อปันกันคงนั่งว่าเขียวปื้อๆเออแหล่ปื้อๆแหล่ปื้อๆแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่านะคะคนผิวเข้มเนี่ยดีเด้นะคะเป็นที่หมายปองของชาวต่างชาตินะคะเออบ่ธรรมดาเด้เขียวๆแหล่ๆปื้อๆเนี่ย ไปเป็นมาดามไปเป็นคุณนายใดนะคะ0902927444ค่ะตอนรับถูกทันตอนรับคุณพ่อคุณแม่เขาสู้ขับเหล็กที่2ชั่วโมงที่2ของรายการอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงฟังเพลงเหมือนม่วนกันไปนะคะอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงค่ะหรือสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำค่ะกดโทรศัพท์หาลูกสาวได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เบอร์เก้าเบอร์เดิมเฮาค่ะผู้ลงคนบอกวางสิล่ะจำเบอร์สถานีนิ่มแม่นแม่นคักกว่าเบอร์เจ้าของกะมีเป็นจังสัน0902927444ค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
1: ท่านได้รับของแล้วเด้อ
0: จ้า
1: ทําฝากขึ้นแปลงแล้วเด
0: ้
1: อ
0: โอ้ฝากขึ้นมาแล้วบ่คะพ่อ ขอบคุณยี่ป่อหลายๆถึงเร็วเนาะพ่อเนาะ
1: โอ้เร็วอยู่เร็วอยู
0: ่เร็ว
1: ๆขอฟังมาลําน้ําแน่
0: จ้ากลอนใดดีคะ
1: วิญญาณแม่แม
0: ่วิญญาณแม่เป็นแบบเหมือนเป็นล่ําบ่คะพ่อ
1: หมอล่ำหมอล่ำ
0: เป็นหมอล่ำบ่อ๋อแ
1: ต่ปีนี้เลย
0: หมายสิบ่หายใส่กันสติพอ
1: หายเ
0: นาะหายเนาะเศร้า
1: เนาะหายเนาะ
0: น้ำตามอเด้ผู้เฒ่าน้ำตามอเพิ่นว่า
1: คนรับผิดก็ขอสาคนนี้จำกัดนะ
0: จ้าได้ค่ะพ่อเดี๋ยวถึงคิวลูกสาวเปิดหายนะคะขอบคุณพ่อค่ะค่ะขอบคุณพ่อบัวสาค่ะพ่อบัวสาทาสะโกของถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเร็วเนาะพ่อเนาะอีพ่อสร้างหมู่บ้านนะคะสร้างกับชงกุงนั่งหมู่บ้านนี่จำได้อยู่นะคะนามสกุลตอนแรกว่าพาสะโกอีพ่อว่าเปลี่ยนเด้อเป็นท่าเดท่อทหารทาสะโกนะคะเปลี่ยนให้เรียบร้อยถูกต้องเนาะพ่อเนาะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณทุกๆคำสั่งซื้อออเดอร์นะคะจากคุณพ่อคุณแม่ที่หมั่นใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปดูแลสุขภาพกันนะคะบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ1กล่องมีทั้งหมด10ซองกาแฟก่อนค่ำจะเป็นกาแฟที่ใส่สารสกัดจากธรรมชาติค่ะแม่จ๋าเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะที่เราคัดสรรมาใส่เข้าไป32ชนิดเลยนะคะดูแลสุขภาพองค์ร่วมกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณทุกคำสั่งซื้อ
0: สวัสดีค่ะคุณนั่งรับสายค่ะ
2: ที่มั่นใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจ
0: จ้าแม
2: ่ไ
0: พ
2: รก้อนค่ะเอาไปดูแลสุขภาพกันนะคะ
0: แม่จ๋าผู้ใดเว้าในวิทยุนั่นน่ะคือเว้าสวนกันกับปุ่งนั่งแท้แม่นผู้ใดนะ
3: ขอฟังเพลงแม่จ๋า
0: เอาเพลงใดคะ
3: เพลงคุณหมอค่ะ
0: คุณหมอค่ะดี
3: จ้ะ
0: เป็นยังไอ้แม่โทษจากใส
3: สีเมืองใหม่จ้ะ
0: สีเมืองใหม่อุบลเนาะแม่เนาะ
3: จ้ะ
0: สีเมืองใหม่คุณหมอค่ะแล้วต่อว่ายังไงคะเขาร้องว่ายังไงคุณหมอค่ะแล้วก็ต้อว่าจังได๋จ้ะแม
3: ่อยากหนูมาให้หมอช่วยตรวจ
0: อ๋อคุณหมอค่ะหนูมาให้หมอช่วยตรวจเด้อ
3: จ้า
0: เดี๋ยวคุณหมอสิตรวจให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่มากๆค่ะแม่
3: จ้าน้องกุ้ง
0: จ้าจ้าสวัสดีค่ะโอ้มาๆค่ะคุณหมอจะตรวจให้เป็นหมออย่างเตกุ้งนั่งนี่เป็นบ่ได้ค่ะเป็นหมอนวดนี่ก็นวดบ่เป็นหนวดเดาอย่างเดียวหมอลำก็ไม่ได้พอร้องเพลงก็ไม่เพาะลำกับบ่เป็นนะคะได้หมออย่างอีกหมอทางการแพทย์กับบ่ได้เพราะว่าบ่ได้เลี่ยนไปทางนั้นนะคะสรุปแล้วบ่พันจากหมอนะคะเป็นดีเจละดีที่สุดละ0902927444นะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะคุณหมอคุณแม่กดโทรศัพท์ได้เลยนะคะเบอร์เดิมของเราใครจำเบอร์บ้านก้อนคำไม่ได้ขอให้เป็นหนอน 0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ส วัสดีค่ะ
0: จ้าจ้าแม
4: ่แม่ขอเพลงขอลั่นในหลา
0: ขอเพลงอะไรจ้า
4: หมอลั่นเดือนเพ่นพื้นเมืองอีสาน
0: พื้นเมืองอีสาน
4: จ้าเดือนเพ่นจ้า
0: ของคุณแม่เดือนเพ่น
4: จ้า
0: ถ้าสม
4: น้ำกันเมื่อคืน
0: จ้า
4: แม่น้ำกันเมื่อคืนนั่นหลาเด้อ
0: จ้าถ้าบ่ท่านสิเครียดให้ลูกสาวบ่นี่
4: บ่บ่เครียด
0: บ่เครียดเนาะแม่เน
4: า
0: ะเนาะแม่เนาะว่าจะได้โทรหากันเนาะแม่เนาะ
4: จ้าจ้าว่าได้ยินเสียงกันได้โทรหากันก็ดีใจล่ะล่ะ
0: จ้าโอ้สบายใจสบายใจล่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะ
4: ค่ะโทรอันอยากให้ลูกแจ้งว่าแม่นั่นฟังอีหลาตลอดอยู่
0: อุ๊ยแม่ฟังทุกมื้อบ่คะแม่มีมื้อใดล่างานบ่นี่มีบ่
4: บ่บ่บ่ล่ะบ่ล่ะเด้
0: บ่ล่ะจักมื
4: ้อบ่ได้ไปเฮ็ดหยัง
0: พุ่นน่ะเปิดฟังซุมื้ออีแม่ใส่ทานหรือใส่ไฟนี
4: ่อันถ้าทานเบิดถ้ามันบ่ทันก็ให้ลูกเผยเอาปลั๊กไฟมา
0: เสียบ
4: จังสิทานมาใ
0: ส่ใครอยู่เนาะแม่เนาะได้2แบบ
4: จ้าแม่เขาเอาใจอยู่ล่ะเขาเอาใจอยู
0: ่ลูกเต่าดีลูกเต่าดีเนาะแม่เนาะ
4: อันดีอยู่ล่ะดีอยู่แต่ว่ามันหันบ่รวย
0: อ๋อบ่เป็นหยังแม่
4: ว
0: ยากเด้สิมีคนรวยน่ะ
4: คนค่ําอีหลานั่นกินกาแฟตอนค่ําอีหลากินกับมื้อตอนค่ํานั่นน่ะก
0: ิน
4: ไผตอนค่ํานั่นแม่ขาวสิโดนบ่ล่ะเด้ขาวไปมากระดวงว่าขาวขาวสิโดนบ่ล่ะเขาเจ้าว่า
0: แม่นบ่แม่บ่แม่นแม่บ่ได้ไปตากแดดซื่อๆบ
4: ่บ่มันก็มีส่วนอยู่คือก
0: ันค่ะค่ะแต่มันบํารุงภายในเนาะแม่เนาะบํารุงจากภายในออกมาขาวจนพูนบ่คะแม่
4: อันจ้าแม่ก็บ่ค่อยได้ยินล่ะ
0: จ้า
4: บ่รบกวนหลาย
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
4: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เกสรแม่เกสรข้าวแพงด้วยนะคะอันนี้เป็นท่านแรกเลยที่บอกว่ากินกาแฟมาแล้วแม่รู้สึกว่าอีแม่ขาวขึ้นอันนี้คือคำพูดของนะคะพูดใช้จริงเด้คงทั้งบ่ได้เว้าเด้พออย่างแม่บ่ว้าวอีหยังหลายบ่ได้การโฆษณานะคะโฆษณาสินค้าเนี่ยนะคะดีเจพูดเยอะไม่ได้เลยอันตรายซุ่มเสี่ยงนะคะซุ่มเสี่ยงก็เลยจะพยายามนะคะให้อยู่ในกรอบมากที่สุดนะคะแต่ว่าสิ่งใดที่คุณพ่อคุณแม่กินไปแล้วรู้สึกอย่างไรอันนั้นคุณพ่อคุณแม่พูดได้นะคะแต่ว่าดีเจเนี่ยนะคะสิไปว้าวโฆษณาไปเยอะไม่ได้เลยนะคะต้องอยู่ในกรอบพอสมควรเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: โอเคครับ
0: ค่ะเพลงใดคะ
5: เพลงไอซีฮิน้องบอครับ
0: ไอซีฮิน้องบ
5: อ
0: โอจากใสคะค่ะเอา สวัสดีค่ะ
6: ค
0: ุ
6: ณพ่อคุณแม่พูดได
0: ้สวัสดีค่ะแม่
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: จ้าจ้าแม่
7: ดีครับดีนั่นล่ะจะว่าเขาเอิ้นคุณแม่พี่คุณจะว่าเขาเอิ้นว่าสาวอันก่อนค่ํา
0: บ่สาวก่อนค่ําป๊าได้ตําแหน่งนั้นเลยบ่แม
7: ่เขาเอิ้นอีหลีเด้เขาได้เว้าเป็นเขาเอิ้นอีหลี
0: ก็สิได้มอบมงกุฎให้แม่เด้นี่
7: เขาว่าโอ้สาวก่อนค่ําเพิ่นเอาโตเลยเดี๋ยวหาใครเอิ้นเจ้าน่ะเขาว่า
0: แม่นบ่แม่แสดงว่า
7: ระวังซั่น
0: แสดงว่าค่ะ
7: ช่วงฝนช่วงไปอยู่ชลบุรีนี่กินเครื่องซ่องเช้าเครื่องซ่องแย่มันเบิดแรงเครื่องซ่อง
0: ค่ะ
7: ไม่ปลื้มเลยว
0: ัน
7: ละ1เครื่องบ่สู้เอาเป็นซ่องบ่ได้มันคือน้ําอ่องร้องอ่องร้องมันอยากกินเป็นซ
0: ่องแม่นๆจ้ะแม่
7: เอ้ยดีคักดีคักดีที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะไผสิว่าไผก็สร้างว่าเจ้าคือเจ้าคือเกี้ยงขึ้นแท้เจ
0: ้
7: าคือสาวก่อนค่ําแท้เจ้าได้เท่าใด60กว่าบ่63 64ว่าซั่น
0: ค่ะนั่นแล้วเห็นบ
7: ่สิเฒ่าปีก็ได้ลูก
0: อุ้ยอีกอยู่แม่คงนั่งก็คือกันสิไปหนาคือกันล่ะนี่บ่ได้หยุดซ้ำนี่ได้ไปน้ำกันล่ะแม่
7: แม่สั่งมื้อวานมื้อก่อนโอ้สั่งมื้อวันเสาร
0: ์ค่ะ
7: ที่จริงมันสิฮอดวันอาทิตย์ได้กุ้งนั่ง
0: จ้า
7: เที่ยงมาฮอดมื้อวานนี่เอามันคือซ่าลังเทีย
0: เมื่อวานนี้วันจันทร์เนาะแม่เน
7: า
0: ะ
7: แต่ว่ามันฮอดแล้วเพราะว่ามันขามผู้นี่แม่บ้านแม่อยู่ทั้งอันนี้แม่อยู่อันใกล้ๆนี่แม่มันขามผู้มันก็แม่นแม่กับแม่ลูกสาว
0: โอ้ยพอดีว่าอันขนทรงรถยางหัวแม่
7: โอ้ยของแม่นล่ะแม่
0: จ้ามันก็เลยซ่าจักหน่อย
7: แต่ว่าตอนอยู่ชลบุรีเขาว่าเขาสร้างไว้หลายๆวงเขาสร้างไว้เฮ็ดหยังที่เขาว่ามันนานฮอดบ่ข่อยเขาว่า
0: แม่นค่ะ
7: อยู่มันนานฮอดแม่ข้างล่าง
0: ค่ะอยู่ไกลมันก็ต้องใช้ระยะเวลาจ้าแม่
7: สาวอันสาวก่อนข้ามเฟยสิบ่ดีใจเนาะ
0: ก งนั่งสิเอิญฉายาแม่ไม่เด้อว่าเอิญแม่พิกุลได้ป่ะนี
7: ่ผู้ใดสิบ่ดีใจผู้ใดสิบ่ซึม
0: สิเอิญเป็นคุณแม่ก่อนค่ําเด้อแม่เด้อ
7: จ้าแม่ขอฟังเพลงอันอดีตตั้งแต่พ่อกันกับพ่อนี่อันตามนางสุดทางเดินเด้อลูกสาวล่ะ
0: ตามนางสุดทางเดินได้ค่ะ
7: จ้าคันบ่มีก็เอาอกหักซ้ําสองก็ได้เด้อลูกสาว
0: จ้าได้จ้าแม่ขอบคุณที่แม่หลายๆ
7: ขอบใจหลายลูกสาวล่ะอายุมันคนยืนให้ร่ําให้รวย
0: สาธุค่ะ
7: แม่มีสีสุขมีหลายๆล้านเด้อลูกสาวขอให้แม่ใช้น้ํา
0: จ้าสาธุแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับนะคะคุณแม่ก้อนคําด้วยสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะ
8: ก้อนคำนะลูก
0: จ๋าก้อนคำจ้ะแม
8: ่กาแฟสี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่องค่ะของแถมแม่รับเป็นอะไรดีคะ
8: ยานวดสูตรเย็น
0: แถมเป็นนวดสูตรเย็น
8: จ้า
0: จ้าจ๋าคุณแม่เคยสั่งหรือเปล่าคะ
8: สั่งอยู่สั่งน้ำบอย
0: สั่งกับพี่บอยเบอร์นี้เป็นเบอร์แม่เลยเนาะแม่เนาะ
8: แม่นาง
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวดูตามเบอร์สักครู่นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์เดิมแม่ใช่ไหมคะ
8: จ้าจ้า
0: 0979722จ้า0048จ้าคุณแม่นางอ่อนลมหอมเจอแล้วค่ะแม่เจอข้อมูลคุณแม่แล้วค่ะอยู่ที่นครพนมนะคะแม่จ๋า
8: จ้า
0: จ้าได้จ้าแม่ส่งออกวันนี้สักวันสองวันของถึงเหมือนเดิมนะคะ
8: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้อุ้ยเริ่มบกล่องไล่แล้วค่ะอยู่ในรถสามล้อกุ้งนั่งของเดี๋ยวนี้เริ่มบกล่องไล่ละขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเราสอบถามรายละเอียดค่ะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำนะคะน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำแล้วก็สบู่ก้อนคำนะคะเบอร์เดียวกันจะแม่โกดโทรศัพท์เข้ามาหาลูกสาวได้เลย0902927444เบอร์ลงท้าย7432เมื่อสักครู่เบอร์ลงท้าย7432เดี๋ยวรบกวนกดซ้ำอีกนะคะกดย้ำหากุ้งนั่งอีกจะกรอบในเด้อค่ะ

0: สบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
0: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
0: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
0: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ

0: ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อแม่เด้อค่ะ
1: มันเปิดติดใส่ดอกแต่ว่าหาเพิ่งนิดเด้อ
0: จ้าได้จ้าแม
1: ่ใช่ดิล่ะ
0: ได้ค่ะแม่
1: เด็กมิดแล้วรับโอ้ยมีแห้งตื่นขึ้นมีแห้งนั่นนะ
0: จ้าจ้าค่ะแม่ได้ค่ะขอบคุณอีแม่หลายๆนะคะ
1: จ
0: ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อปัญญา
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ก็รับยาหมองมาด้วยครับ
0: จ้าน้ำมันนวดถึงครบถ้วนเน
2: า
0: ะพ่อเน
2: า
0: ะ
2: ครับใช่ที่ดีใช่สามหน่วยนี่ก็ต้องปวดขาเลย
0: อ๋อพ่อสร้างสุดไหนไปจ้าพ่ออ่ะ
2: ครับเอามานวดขาหนวดยังไงเบาเบาว่องว่องเลย
0: อ๋อเบาเลยเนาะพ่อเนาะนวดสามมือเบาเลย
2: ครับมีคนอยู่ข้างบ้านเพิ่งปวดจ่องว่าเพิ่งมาเล่นน้ำ
0: ค่ะ
2: เมื่อกล่าวใจเพิ่นเดือนมันเป็นอันตรายนะเพิ่นปวดเจ็บอย่างเจ็บเพิ่นบวม
0: ค่ะ
2: ก็ใช้ได้ยุบบ่อยนะครับ
0: จริงๆมันจะเขียนว่าใช้สำหรับภายนอกจ้าสำหรับภายนอกค่ะพ่อถ้าภายนอกผิวหนังเห่าจังเสียค่ะจ้าจ้าพ่อขอบคุณนี่พ่อหลายๆเนาะพ่อเนาะที่โทรมาแจ้ง
2: เริ่มขอรูปไปจากเบื้องรูปดีเจก็คือที่พงษ์มีรวมมวลตอนนี้
0: จ้าเอาเป็นรอบหน้าได้บ่ค่ะพ่อรอบหน้า
2: ได้ครับ
0: รอบหน้าอีพ่อสร้างละกระบุเนาะพ่อเนาะบ่ขอรูปด้วย
2: ครับผมครับ
0: จ้าจ้าอีพ่อขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ
2: คร
0: ับสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อปัญญาสิมตำแยด้วยถ้าอยู่สามมือเบาเลยอีพ่อว่านะคะตามนั้นเลยเนาะพ่อเนาะนะคะขอบคุณอีพ่อหลายๆนะคะบ่ได้กุ้งดั้งบ่ได้เบาเองเด้อีพ่อเป็นคนใส่นะคะคุณพ่อเป็นคนใช้คุณพ่อเป็นคนที่นะคะบอกกล่าวถึงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของเองสั่งไปใช้สามมืออีพ่อสามมือนวดแล้วเบาตนเบาโตขาเนี่ยนะคะเริ่มดีขึ้นขอบคุณมากๆเลยนะคะ0902927444ค่ะ0902927444เนี่ยนะคะที่สั่งสายเมื่อสักครู่นะคะก่อนหน้านี้คุณแม่บอกว่าอีแม่นอนบ่ล่ะเพชรจังใดกุ้งนั่งนะคะมีตัวใดบ่ของบ้านก่อนค่ำสินค้าตัวใดบ่นอนเฮ็ดให้นอนหลับบ่จังซั่นถ้าเกี่ยวกับเรื่องราวของการนอนหลับโดยตรงตอนนี้ยังไม่มีนะคะคุณแม่จ๋านะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยการนอนไม่หลับนะคะมันจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราป่วยใดในอนาคตนะคะเพราะว่าการนอนนี่สำคัญอีหลีค่ะการนอนพักผ่อนนะคะถ้าเกิดเรานอนไม่พอสังเกตเบิ่งถ้ามือใดนะคะเรานอนไม่

พอนอนบ่อิ่มตื่นมานี่ปวดหัวตื่นมาเมื่อยค่ะเมื่อยเป็นแบบแขนขาลอยกุ้งนั่งผู้หนึ่งสังเกตตัวเองโอ้หรือว่าเมื่อนี่กุ้งนั่งบนมาปวดหัวตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยจมตั้งแต่ว่าปวดหัวเนาะแม่เนาะอาจจะด้วยนอนไม่พอเมื่อคืนนี่บ่แม่นหยังเด้ค่ะนอนบ่พอนี่คือมาจะคล้องนี่ล่ะเฮาเห็นหยังก็บ่ได้ได้หมาอยู่บ้านกุ้งนั่งเนี่ยมันเป็นยามที่ดีมากๆเป็นรอบปพ่อที่ดีอีหลีนะคะเห็นอีหยังแว๊บๆวับวับมานะคะอยู่นอกหัวจังเสียมันสิแลนแล้วก็เฮาเมื่อคืนนี่ลุกขึ้นมาหายหมาอยู่ประมาณ3รอบแต่ว่าบ่ได้เบิ่งนาฬิกานะคะว่ามันเวลาเท่าใดพอมันง่วงเหี้ย3เทื่อค่ะตื่นขึ้นมามาหายให้หมานะคะให้หมาเซาเฮา3รอบด้วยกันทําให้ตื่นเช้าวันนี้มานี่เป็นปวดหัวเลยดังนั้นการนอนนี่สําคัญมากๆเลยสําคัญอีหลีถ้าเกิดเฮานอนบ่พอนอนบ่อิ่มนะคะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้เลยนะคะคุณแม่จ๋าห่วงใยอีแม่ได้แม่บอกแม่กินยานอนหลับ3เม็ดจังหลับนะคะมื้อใดบ่กินนี่บ่หลับเลยแม่ว่านะคะจริงๆเขาบอกว่าอย่างนี้คุณแม่ลองกินกล้วยมั้ยคะกล้วยนะคะกล้วยเฮี้ยนเฮาบ้านเฮานี่ล่ะค่ะนะคะการกินกล้วยก็อาจจะช่วยได้บ้างถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะเป็นเริ่มต้นของอาการนอนไม่หลับนะคะการกินกล้วยนะคะก็จะช่วยได้กินพวกผลไม้กีวีจังเสียค่ะเพิ่นว่านะคะเพิ่นว่าจังสันเนาะแม่เนาะหรือนมอุ่นนมเป็นแบบนมจืดธรรมดาเนี่ยค่ะนมจืดแล้วก็อุ่นให้มันอุ่นจักหน่อยกินแบบอุ่นๆล่องเบิ่งเนาะแม่เนาะนะคะพยายามหาวิธีซอยกันนะคะลองดูนะจ๊ะแม่จ๋าหรือว่าอีแม่ล่องมาแล้วเบิดสุยางล่ะนะคะลองเอาเป็นนมร้อนก็ได้นมธรรมดาของเราแล้วก็ไปอุ่นจักหน่อยให้มันอุ่นๆนะคะลองดูนะคะคุณแม่เผื่อมันช่วยได้เนาะ0902927444ค่ะ0902927444ขอบคุณทุกท่านเลยผลงานเพลงต่างๆเดี๋ยวกงนั่งทยอยเปิดให้นะคะจบลงไปเมื่อสักครู่นะคะสาวบ้านโคกกลางส่งไปถึงแฟนรายการที่ติดตามรับฟัง

0: จ้าจ้าถึงคิวเดี๋ยวลูกสาวเป
1: ิดฟัง
0: ฮะแม่บ่ได้ฟังเตะ
1: บ่ได้เปิดข้าวเดียว2ตอนนึงพอดีกับเปิดเวลา
0: อ๋อจ้าจ้าแม่แต่ว่าตอนนี้แม่ฟังรายการอยู่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวถึงคิวลูกสาวส่งให้นะคะ
1: จ้านั่งฟังอยู่ซั่นได้อย่างสิกินข้าว
0: อ๋ออีแม่กินข้าว
1: ขอบคุณหลาย
0: ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ล้อมค่ะแม่ล้อมสมคเนได้ยังกินเนาะแม่เนาะเนาะคงนั่งมาอยากตําบักฮุงแท้เนาะมันจะได้สวงสวงมันจะได้สวงเออนอนบ่อิ่มหย่อนหมาอยู่บ้านค่ะบ่แม่นหยังมันเฮาคักเฮาแน่ขอบคุณทุกคําสั่งซื้อด้วยค่ะขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะขอบคุณแม่นางงิ้วลายอีแม่อยู่อําเภอปาติวจังหวัดยะโสธรสั่งกาแฟก่อนค่ําค่ะ2กล่อง600บาทขอบคุณสําหรับแม่นางอ่อนล่มหอมอยู่อําเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมค่ะสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ํา4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ํามันนวดสูตรเย็นขอบคุณนะคะพระครูมงคลอยู่ที่วัดเกาะอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสั่งบำรุงสายตาก้อนคำ3กระปุก 1,800 บาทของแถมเป็นวิทยุค่ะขอบคุณคุณพ่อศรีพันธ์บุญเติมค่ะอยู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสั่งกาแฟก้อนคำ4กล่องกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกยอดรวมเป็น 1,450 ของแถมเป็นสบู่สูตรอาบน้ำขอบคุณคุณพรพิมลพรมงคลชัยค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสั่งกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นแก้วกาแฟแล้วก็ขอบคุณคุณประคองพลประเสริฐอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรสั่งกาแฟก้อนคำ1กล่อง350บาทขอบคุณแม่หนูนันวังคำค่ะอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก้อนคำ2กล่อง600บาทนะคะขอบคุณคุณแม่บัวลามุนเพ็ญค่ะอยู่ที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญสั่งกาแฟก้อนคำ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่วันมะนีนาฏอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะสั่งกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450บาทขอบคุณแม่สดศรีอินสุนทรอยู่ที่อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญสั่งน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน2ขวดสบู่ล้างหน้าก้อนคำ1ก้อนเป็น385บาทขอบคุณคุณพ่อทะวีจันทราชนะคะอยู่ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสั่งบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกนะคะ650บาทแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะคุณวงศกรบุญยสิทธิ์นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสั่งกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกน้ำมันเขียวก้อนคำ2ขวดน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน2ขวดยอดรวมค่ะเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนขอบคุณคุณแม่จันทร์เพ็งมาตราอยู่ที่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามสั่งเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน2ขวด300บาทนะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณอนุสรบูชายันตอนแรกสั่งเป็นกาแฟก่อนคำ2กล่องแต่ว่าเปลี่ยนนะคะเป็นกาแฟก้อนคำ4กล่องแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรเย็นค่ะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบคุณทุกออเดอร์ค่ะผู้ใดยังบ่ได้สั่งจะแม่จ๋าอีพ่อกดมาเด้อค่ะกดมาเด้อของยั่งๆค่ะบนรถ3ล้อกุ้งนางยังเหลืออยู่นะกาแฟก่อนคำน้ำมันนวดก่อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำ TC ค่ะ

จบไปนี่คือกับขอขึ้นเมียเกานะคะสุดท้ายเขาเอิ่นว่าขออนุญาตนะคะเขาเอิ่นว่าหมาหวงกางสุดท้ายเมียเกาจะมีผัวใหม่เกิดหวงขึ้นมาทันทีทันใดเลยคิดว่าเขาสิกลับมาบ่เนาะเขาไปได้ไม่แล้วเนาะนะคะไม่หวนคืนกลับย้อนหลังแน่นอนฝากเพลงนี้ค่ะสุดท้ายทายสุดแล้วเวลาหมดแล้วค่ะแม่จ๋านะคะเพลงใดลูกสาวเปิดบ่ท่านค่ะพ่อจ๋าขออภัยด้วยขออนุญาตโอนร่วมกับเพลงนี้ค่ะฝากลมไปกอดเธอค่ะอีแม่แนะนำกันเขามาโอ้คือเสาเทกาดนตรีลากันไปกับเพลงนี้ส่งหน้าที่ต่อไปค่ะดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อส่วนของนั่งเองกับมืออื่นกลับมาพอกันใหม่โชคดีมีความสุขนะคะร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักโลกสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

รักแม่รักธรรมชาติท่านสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอ

0: จ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-7-4-4-4-0-9-0-2-9-0
2: พ่อผู้ใหญ่มันช่องอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท
3: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งซื้อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
4: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
2: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
3: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
2: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
3: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
2: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ไปเฝ้าไปตรวจถามก่อนเดี๋ยวไปสิถือกัดเงินเดือน
5: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อน

รัมทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ลูกผู้นี้อาย้อมอาย้อมเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานนะอากาย้อนว่าหยังอากาย้อนว่าอยากให้พ่อกับแม่ได้อยู่สบายสันตัวได้มีเงินใส่ได้มีเงินซื้อกาแฟก่อนค่ำไปกินเพื่อสุขภาพซะแล้วเนาะอีพ่ออีแม่ครับ
1: อยากเห็นแม่พา
0: ขั้นว่าลูกเต้าเล้าหลานเพิ่นมีครอบมีครัวแล้วสิเอาเงินให้พ่อให้แม่มันก็ยากอยู่เด้ก็ย้อนว่าหยังก็ย้อนว่าเพิ่นก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมีภาระมีหน้าที่มีหนี้สินเป็นคนที่มีค่าคือกันเนาะสิ้นเดือนขึ้นมานะครับจักค่าน้ำค่าไฟจักค่าประกงประกันลูกไปโรงลำโรงเรียน
1: ทำงาน
0: มีเบิดเอาเหลี่ยวค่างวดรถกามีตาขนาดค่างวดรถค่าอยู่ค่ากินก็ยังบ่พออยู่คันว่าเจียดเงินในส่วนนี้ให้พ่อกับแม่อีกโอ้ยากอยู่อีแม่น้อยหนักน้อยหนาที่ลูกเต่าเล่าลามที่สิเอาเงินใส่มือพ่อแม่เดือนละ500เดือนละ1,000เนี่ยมันก็ยังยากอยู่เด้อร่อยผู้ใดที่ได้กาดีอกดีใจนำเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: หนักงานเบา
0: ได้เงินจากลูกเต้าเล่าล้านแล้วก็ใส่ให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวบ่แม่นลอยคูณลอยเด
1: ้ไว้ก่อนในวันที
0: ่หาง่มน้ำเหล็กน้ำเบืออยู่นี่เราบ่ไหวบ่ไหวได้แล้วเน
1: า
0: ะหาซื้อแนวที่มันดีๆต่อสุขภาพต่อร่างกายสันตัวให้เกิดประโยชน์ประยั่งต่อสุขภาพต่อร่างกายใส่เราเสื้อผ้าอันใดที่มันสวยๆงามๆก็ซื้อมาใส่น้ำแน่อย่าไปใส่หลายอย่าไปนุ่งหลายแนวที่มันขาดขาดแล้วก็ได
1: ้ขอเพียงว่าลูกคืนมาได้เห็นแม่มีสุขใจ
0: อาญาตเงือเพื่อแม่นะครับหนึ่งผลงานเพลงจากยายเอกกระพลมนตรการยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับเอื้อยอายน้องนงลงปานะปูที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำหลังจากที่พักฟังลำเรื่องต่อกรอนคณะขวัญใจก้องประทุมนะครับลำเรื่องต่อกรอนลูกเคยคนยากคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะฟังลำเรื่องต่อกรอนคณะใดนะครับแนะนำเบ้าเดี๋ยวได้เลยนะครับหานะครับคณะใดที่คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วมันมวนนะนะโทรบอกเบ้าเดี๋ยวได้เลยได้พอเด้อเด้อแม่เด้อเดี๋ยวผู้เบ้าเดี๋ยวสิไปหาโหลดอยู่ตาม YouTube อยู่ตามนู่นนี่นั่นเอามาเปิดสุยพ่อแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮาได้ฟังสันตัวคณะใดที่มันมวนมวนนะนะ
1: ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็น
0: แนะนำเบ้าเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวสิไปหาเปิดสุพีสุน้องสุเอไอน้องนุ่งลุงปานะให้ได้ฟังกันครับ
1: สักคืนเสื้อตัวงาม
0: ศูนย์เก้าศูนย์ครับ2927444090ก็สิศูนย์คักศูนย์แน่แต่ละน้อง
1: เหนื่อยมา
0: เสียบศูนย์จังได้สื่อศูนย์สามออกศูนย์สี่ไป
1: เพื่อแม่ทุก
0: ทำงานชีวิตสมสุยมาสันเดย์เนาะมาปวดมาพูดแล้วครับคุณแม่ครับผมสวัสดีค่ะแม่ครับ
2: อันมันเป็นน้ำมันเบ็ดแม่หรอบ่ขับพิษไว้ตรงอ่ะมันเป็นโรคบัดแม่มาเสียบไปไม่ค่อยอันดังแม
0: ่โอ้บันนี่ดังแล้วนะแม่เน
2: า
0: ะ
2: เป็นน้ำเบ็ดเหรอเป็นน้ำโทรศัพท์แม่หรอ
0: เป็น
2: แต่ว่ามองอื่นมันดังอยู
0: ่เป็นน้ำวิทยุอีแม่เป็นน้ำวิทยุ
2: เป็นมันสิเป็นน้ำวิทยุนล่ะ
0: ตอนนี้ได้ยินไปตอนนี้ได้ย
2: ิน
0: ไป
2: สิเป็นโหลด
0: ตอนนี้ได้ยินไปตอนนี้
2: ฮะ
0: ตอนนี้ได้ยินบ่ตอนเนี้ย
2: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วแม่เพิ่นเอาไปเสียบแบตไว
0: ้โอ้โอ้ได้ยินแล้วนะแม่เนาะ
2: เอาวิทยุแม่มาค่าบ่หน่อยเด้อเป็นพันพุ่นแม่
0: โอ้ยของแท้อีหลีราคาเป็นพันมื้อติมื้อนี้เนี่ยคิดว่าสิไปซ่อมแล้วมาติ
2: คันเสียบไฟได้ชั่วโมงนี่1นี่มื้อนึงคืนนึงค่อยเบิด
0: บัด
2: เขามาปิดของแม่มังเป็นเขามาฟังเรื่องฟังยังมาโซกันที่บ้านแม่มันก็เลย
0: มันก็เลย
2: มันสิแม่งสิเก็บคือเลยบ
0: ่อ๋อตอนนี้ได้แล้วนะแม่เนาะ
2: แม่บ่จ้ะอันซุ่ม5-600แม่ก็ติดบ่วิทยุ
0: โอ้ๆๆครับผมครับผม
2: มันใช่บ่ตอนนี้เด้อล่ะ
0: จ
2: ้า
0: จ้าจ้าครับผมขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับ
2: แม่นขายเหล้าขายยาอยู่
0: เ
2: ฮีย แม
0: ่เปิดวิทยุดังๆเลยแม่เด้อเปิดวิทยุดังๆให้ลูกค้าได้ยินนําเนี่ยเอาก็บังกับคุณนะครับคุณแม่พิกุลสุปัญญาเออแม่เป็นร้านขายของชําประจําหมู่บ้านเปิดวิทยุให้ลูกค้าได้ยินนําแม่ว่าก็แนวร้านค้าร้านขายเนาะผู้นั่นผู้นี่เพิ่นก็มามาซื้อแนวอยู่แนวกินมาซื้อนู่นนี่นั่นแล้วสารพัดสารเพละร้านค้าครับมาโสกันบัดนี้ขอเพียงโสเรื่องเลขโสเรื่องนั่นโสเรื่องนี่เว้าพื้นคนแตกโคบโคบโยมม่วนปันเอาบุญตัวโสเรื่องคนละยังบ่พ่อโสฮอดเรื่องพระอยู่วัดเพิ่นแล้วเว้ยมาโผดมาโผเนาะไอ้แม่เนาะถ้าแม่แต่พระแต่เจ้าก็บ่เว้นได้เดี๋ยวเนี่ยเฮาเว้าเรื่องพระโสเรื่องพระซื่อๆดอกเฮาบ่ได้ไล่พระหนีจากวัดคือวัดป่าอดุลดอกอยู่ทางขอนแก่นปิดจังดอยเอาแท่นปูนเอานู่นนี่นั่นปิดประตูพระไว้ว่าให้พระออก
1: ลูกทํางาน
0: แล้วก็สิไล่พระหนีเพิ่นว่า
1: อยากเห็นแม่พักผ่อน
0: เนี่ยปืนแผ่นดินนี่มันเป็นของตาเฮี้ยงเพิ่นว่า
1: ถึงตอนแม่นั้น
0: ถ้าญาติก็เลยสิท่วงขึ้นซะแน่บ่เนี่ย
1: สวยสะอื้นเสื้อตัวง
0: าไปๆมาๆก็ชีพกายเป็นผีเพียดเฝ้าวัดหือใดพุ่นเนาะ
1: หลังเข็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพอ
0: ผมก็ติดตามนะครับข่าวเรื่องนี
1: ้
0: ตั้งแต่พูดแล้วไอ้เมียตั้งแต่เขาเริ่มแรกจนฮอดเดียวนี่ก็ยังติดตามอยู่ได้เดียวเนี่ยใครแน่จะว่ามีมูลนิธิกองทัพธรรมทนายอนันตชัยและก็มหามีปริยนธรรม7ประโยคด็อกเตอร์ไปยังก็เหอะด็อกเตอร์หมีครับซีเลนพื้นซื้อว่าหมีเน
1: า
0: ะเพื่อนก็เป็นคนวัดคนว่าม
1: าช้า
0: บวชเรียนเขียนอ่านมาปริยนธรรม7ประโยคเพื่อนคือหลายแต่เฮาคือหน่อยแท
1: ้
0: หน่อยก็คือกันนั่นแหละเขาก็เอิ้นมาหาคือเก่าละ
1: ใครเขาทำ
0: เอากระสุน90292744090297444บ่ได้หยังดอกสอบให้เขาเอิ้นมาหาซื่อๆนี่ล่ะ
1: ลูกทํางาน
0: พ่อกับพ่อมาหาแม่กับแม่มาหาหมากับหมามาหาก็ยังคุ้ยก็ยังคุ้ยมาหาอยู่แม
1: ่สิ่งใด
0: ถ้าเขาก็สิเอิ้นเหย้าไปเรื่อยๆเนาะอีแม่
1: สิบาง
0: 090292744ก็รับ090292744ครับ1ผลงานเพลงอาจารย์คุณแม่จันนารีอีแม่ว่าเกี่ยวใบเก่าให้แม่ฟังนําแน่เด้อว่าซั่นใบใหม่มันใส่บ่ดีว่าคิดฮอดแก้วใบเก่าบ่ได้เดี๋ยวนี้ย่ําส่งกาแฟย่ําได้แล้วแซ่บแซ่บ

0: อายนิสาดแมวเป่าอาหากินแต่ย่ำคำนี่แล้วตาเว้นตำจังออกบ้านแล้งแล้วจังคอยมาซะแล้วรอหากินแต่เขตหัวหัวคำตาเว้นตกนางเอ้ยคันว่าถึงย่ำแรงมันออกแบบว่าห่อนตนโตเสียแล้วเนาะคันว่าบ่ได้ออกงางเลาะหาเหยียบห้อยหมานะ
1: ท้องฟ้าแจ่มดาวแส
0: บอยากเล่าให้เธอฟังเสียแล้วครับมีเรื่องอันใดก็อยากเล่าสู่ฟังมีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมเสพเสียแล้วเนาะมีเรื่องในอกในใจก็อยากเล่าสู่ฟังอยากถามสารทุกข์สุขดิบเสียแล้ว
1: ใต้แสงจันทร
0: ์ว่าเป็นจังได้อยู่ดีสบายบ่เนาะผู้สาวเอ้ย

0: 0902972444ครับ0902972744ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายใหญ่ไอ้น้องนุ่งลุงป้านะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปทูเอาไปท่าเอาไปอาบน้ำเอาไปล้างหน้าโทรมาหาเบาดิวได้เลยครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 0902927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ17 นาฬิกากับอีก29 นาที 30 นาทีรู้สึกว่าเวลามันกาย่างไว้เยอะแล้วเนาะอีเมียยังคิดไว้หากว่าโอกาสดีเจอหน้าคนดีจะบอกความในใจอยากจะฟังเพลงใดนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่แนะนำกันเข้ามาได้เลยครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: ขอฟังเพลงสาธิตหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: เพลงไหนครับ
1: ค่ะนี่เสียงพูดอยู่เนี่ยเลยโคมากค่ะ
0: ครับผมเพลงไหนครับเพลงไหนครับ
1: จ้าบ้านน้ำร้อนเพชรชบูรณ์ค่ะหมู่เก้า
0: ครับผมฟังเพลงไหนครับ
1: เพลงไหนก็ได้ขอให้เป็นสาวสาธิต
0: อ๋อได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังได้ครับเด้อ
1: ฟ
0: ัง
1: อยู่ทุกวันทุกคืนเลย
0: จ้าขอบพระคุณหลายๆครับ
1: คร
0: ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบุญขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทางจังหวัดเพชรบูรณ์เพลงของอาจารย์สาธิตวสันต์เพลงใดกาใดเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวกาสิตาย่อยเปิดสุพีสู่น้องสู่เอ๋ยอายน้องนงลุงปานะให้ได้ฟังกันนะครับ090ครับ2927444ครับ0902927444

0: มันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: ไอไออยู่ใส่น้องมาทำคิงให้น้องแน่
0: เคล็ดขัดยอกปวดข้อปวดขาปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชานิ้วล็อกไหลติดเส้นยึดชายน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำแก้เคล็ดขัดยอกปวดที่ไหนนวดที่นั่นนวดทุกจุดหยุดทุกความเจ็บปวดกับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นราคากระปุกละ195บาทพิเศษวันนี้ซื้อแพ็คคู่ราคาเพียง300บาทสนใจสั่งซื้อน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ได้ยินบ่น้ออ้ายน้อน้องบ่สำบายได้ในรู้สึกว่าสิเจ็บคิ้งปวดคิ้งเส้นเอ็นตึงจังไดบ่ได้เอาน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค้ำมาทามานวดมาถูให้น้องน้ำแน่อ้ายได้ยินบ่เดี๋ยวนี้ไอ้น้อ เอากระปุ่มนะกระปุ่ม0902927444สี่นะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุนะครับบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวไห้ปลายหน้านะครับฟังนำเลิศนำล่าพ่อค้าแม่ขายกะหะบดีเมธีนักปราชญ์เฮาสู้คู่สู่คนนะครับไม่ว่าจะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังรับฟังผ่านทางกระแสคลื่นความถี่ FM 98.75 นะครับทางจังหวัดนครนายกนะครับและก็FM 101.50คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางจังหวัดอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับผมและก็จังหวัดเพชรชบูรณ์อีพออีเมลแฟนเพลงแฟนรายการทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ 96.75 อำเภอหนองไผ่แล้วก็อุบลราชธานีครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางจังหวัดอุบลราชธานี3คลื่น3สถานีนะครับออกอากาศวิทยุไปพร้อมๆกันบ่ว่าสิทางอำเภอเมืองนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอน้ำยืนคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางจังหวัดอุบลราชธานีครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับครับผม
1: ได้อยากได้ไอ้ยานวดสูตรร้อน2กระปุก
0: น้ำมันนวดนะครับสูตรร้อน2กระปุกคู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: จ้าจ้าร
0: บกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับ
1: วันนาไม้หอม
0: คุณแม่อะไรนะครับ
1: แม่วันนาไม้หอม
0: คุณแม่วันนานะครับไม้หอม
1: จ้า
0: บ้านเลขที่ครับแม
1: ่59/1
0: บ้านเลขที่59/1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านอะไรได้ครับ
0: หมู่ที่เท่าไหร่ครับแม
1: ่ฮะ
0: หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่เท่าไหร่คร
1: ับ หมู่บ้านซับป่าคาย
0: หมู่บ้านซับป่าคาย
1: ใช่หมู่ 9หมู่บ้านซับป่าคาย
0: หมู่ 9เนาะแม่เนาะ
1: จ้าอำเภอหนองไผ่
0: อำเภอตำบลแหละครับแม่
1: ตำบลบ่อไทย
0: ตำบลบ่อไทยนะครับอำเภอหนองไผ่เนาะแม่เนาะ
1: อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
0: จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณแม่ได้ก็เบอร์ที่แม่โทรมานี่บ่ครับ
1: จ้าจ้า
0: อ๋อนะครับเดี๋ยวจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับคุณแม
1: ่จ้าจ้า
0: จ้าเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนทั้ง2กระปุกเนาะ
1: จ้า
0: จ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับโอ้ยผู้ขากระเป๋าไทยว่าแข็งเนาะเนี่ยทั้งเว้าไทยทั้งเว้าลาวไปมาล่ำตำปืนกันไปละเนาะอีเมียนะครับเว้าไทยกับสวัสดลาวพร้อมบุญได้แมวคนเว้าไทยว่าแข็งแหมสิเฮ็ดจังได๋ละเนาะอีเมียจังได๋ก็ฟังลูกเลี้ยงอยู่ดอกยังน้อยก็ได้ขายแล้ว2กระปุกแล้วเนาะ

ถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับกับผู้บ่าวเดียวกระตานั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำเวลำเวลากะจันจอหม้อจันข้าวแล้วครับคุณพ่อคุณแม่จังไดกาปากพี่ฝากน้องนะครับฝากเอื้อยอายน้องนุ่งลุงป้านะไว้น้ำในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำชั่วโมงหน้านะครับปอกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเฝ้ามุนคืนนี้ไปใส่สำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: ตอนศึกท้าวอัศกรรณ
1: ์วันนี้ไม่เจ้ากับข้าต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
2: สอนพลายว่าจงไปจัดการมัน
1: โอ้โหสอนมันร้ายกาจครับ
3: เป็นยังไงหายซ่าไปเลยใช่ไหมล่ะ
4: แต่แล้วร่างของเท้าอัศกรรณ์ที่ขาดสองท่อนก็กลับงอกขึ้นเป็นสองร่าง
2: ฤทธิ์มากเหลือเกินนะน้อย
4: ปรากฏว่ายิ่งหญิงถูกร่างเท่าไรร่างของมันก็ยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณ
2: เอ๊ะท่านพี่เพ่งเหตุใดจึงเป็นเช่นนี
3: ้อันว่าเท้าอัศกรรณ์นั้นได้พรวิเศษจากพระอิศวรถ้าหากว่าใครจะฆ่ายักษ์ตนนี้ให้ตายได้ก็ต้องทำให้ขาดเป็นสองท่อนและขวาดซากศพลงน้ำในทันทีพระเจ้าค่ะ
2: ถ้าหากเป็นเช่นนั้นน้องรักจะต้องช่วยพี่อีกแรงพี่จะยิงให้มันขาดเป็นสองท่อนน้องก็จงยิงสอนเป็นลมพัดเอาซากทั้งหมดกวาดลงทะเลด้วยเถอะ
3: พระเจ้าค่ะท่านพี
2: ่นี่นะ
3: โอมเป็นลมเฮลมพัด
1: เป็นอะไรกันเนี่ยฮะ
5: เย
6: ้จ้า
7: ไหนตายแล้ว
1: เฮลนี้ว่าไง
4: แล้วพระรามพระลักษ์ก็กลับไปพำนักในกรุงลงกาดังเดิม
2: บัดนี้สงครามก็ได้สิ้นสุดลงพระนางสีดาก็ได้กลับคืนมาแล้วเห็นทีเราจะต้องกลับเมืองอโยธยาเสียทีเพราะตอนนี้ครบกำหนด14ปีที่เราได้ให้สัญญาไว้กับน้องพจน์และน้องสัตรุษหากเรากลับไม่ทันตามกำหนดน้องทั้งสองของเราจะต้องเสียใจและเดินเข้ากองไฟเป็นแน่แท
3: ้ข้าขอติดตามรับใช้พระองค์จนถึงกรุงอโยธยาด้วยพระเจ้าค่ะ
2: ได้สิท่านพิเภกงั้นวันรุ่งขึ้นเราก็ออกเดินทางกันได้เลย
4: วันรุ่งขึ้นขบวนของพระรามก็เดินทางออกจากกรุงลงกา
3: ขอเดชะถนนที่จะข้ามไปกรุงลงกานั้นได้ปิดกั้นทางเรือที่สัญจรผ่านไปมานานแล้วขอให้พระองค์แผงสอนทำลายด้วยพระเจ้าค่ะ
2: จริงของท่านได้เราจะจัดการทำลายถนนนี้ซะลูกศรกายสิทธิ์จงทำลายมันทะเลคืนสู่สภาพเดิมแล้ว
4: แล้วขบวนเสด็จของพระรามก็ออก

0: เดินทางต่อไป
1: เสียงอะไรดังสั่นสะเทือนไปทั้งป่าเช่นนี้ขอเดชะบรรลัยกันโอรสของทศกัณฐ์ซึ่งเกิดกับพระนางการอัคคีแต่พออายุได้5ขวบพญาการนาคผู้เป็นพระเจ้าตาก็ขอไปเลี้ยงไว้ที่เมืองบาดาลและบัดนี้บรรลัยกันคงจะรู้ว่าทศกัณฐ์ผู้เป็นบิดาได้เสียชีวิตแล้วจึงตามมาเพื่อจะแก้แค้นพระองค์แต่มันมาเพียงผู้เดียวหม่อมฉันว่าควรจะส่งท่านหนุมานไปจัดการกับมันนะเพียงค่ะ
2: หนุมานจงไปสังหารบรรลัยกันโดยไวเถิดเพราะหากมันตามทันจะทำให้ขบวนของ
0: ฮ่าฮ่าไอ้บรรลัยกันหากคิดจะสังหารพระรามแล้วก็เจ้าจะต้องข้ามศพข้าผู้เป็นทหารเอกซะก่อนขยายร่าง
3: ฮะเจ้าคงจะเป็นไอ้หนุมานผู้ทำร้ายกล่องดวงใจของพ่อข้าล่ะสิ
0: อ้าถูกต้อง
3: ตายซะ
4: ทั้งคู่ตาพุ่งกระต่อสู้กันเป็นทะเลาะจนสั่นสะเทือนไปทั่วหนุมานแทงอาวุธใส่บรรลัยกันแต่แทงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าครั้นจับตัวก็เป็นลื่นหลุดเหมือนฉาบด้วยน้ำมันไปทั่วร่าง
3: ร่างของข้าอาบด้วยน้ำว่านศักดิ์สิทธิ์นานถึง7ปีจึงลื่นไหลเช่นนี้เจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอก
0: มิหน้าเล่า
4: บริเวณนี้เป็นที่พำนักของท่านฤาษีทิพไพเห็นทีเราต้องขอคำแนะนำเพื่อปราบมัน
5: 2 6 3 5อีกเทือนหนึ่งครับพี่น้อง0 6 1 0 7 0 2 6 3 5

พระแม่รักธรรมชาติ FM สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ไทยสิงห์เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 744สุขภาพดีอารมณ์ดี
2: พ่อผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
3: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งซื้อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
4: พี่
3: รู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
2: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
3: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
2: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
5: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงอ่ะปวดเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
6: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นท่านรับประทานธรรมมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444

0: 0029274444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ณแหล่งนี้ที่ภาคกิจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดแต่ละแหล่งนี้สายทานใจไหล

ร้องไห้คอยใครยืนตั้งแต่บ่ายจวนว่าจวนจะบ่าย4โมงเปิ้นว่ามัน6โมงแล้งพอแห้งแล้วเด้บ่ท่านได้มีผู้ใดมาฮับบ่อีหล่ะยืนบ่ยืนซื่อๆได้เดี๋ยวนี้ให้งึกๆพร้อมโอ้ยผู้ใดเฮ็ดให้อกหัก

0: บาบ้านใดละล่ะเอ้ย
1: งอนออ
0: ยู่เฮียนซันบัดอยู่ทางใดเด้ออ้ายสิไปส่ง
1: คล้ายคน
0: เห็นว่าหน้าตาคือโจรแต่ว่าอ้ายก็ใจดีอยู่เด
1: ้
0: ถึงหน้าพี่จะโหดแต่ว่าอยู่ในโหมดคิตตี้นะจ๊ะ
1: ลา
0: บ่ต้องหย่านหรอกล่ะ
1: เอาใครมายืนร้องไห้สะพายกระเป๋า
0: หน้าตาอายต้องเป็นจังสีซื่อๆนี่ล่ะ
1: สวยไม่เบา
0: แต่ว่าก็ใจดีอยู่คือเก่านั่นล่ะ
1: ใส
0: ่หน้าตาโหดแต่ว่าอายใจดีได้ล่ะเด้อสวัสดีครับแม่สนิทครับ
2: ได้ร
0: ับ
2: เวลาร
0: ับ
2: ห
0: ันอ๋อได้รับสินค้าแล้วเตจ้าแม่
2: ได้รับแล้วมา
0: แค่
2: เง
0: ี้
2: ยเด
0: ีย
2: ว
0: เ
2: น
0: ี่
2: ยมา
0: ท
2: ุบตัวนี่แหละ
0: โอ้โ
2: อ้
0: โอ้เหล
2: ือเงินเดือนเงินเดือนสองขวดเด
0: ้อ๋อเหลือแต่มือนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวจะส่งไปแล้วครับมือนี
2: ่ฮะ
0: มือนี่นี่จะมือนี่จะส่งไปแล้วอาจจะเป็นมืออื่นมือฮือครับแม่ครับอาจจะเป็นมืออื่นน่ะล่ะจ้าจ่ายแม่เอาขอพระคุณจ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับ

ประมาณนี้เนาะหนูกึ่งหนูทึงเนี่ยละครับทางบ้านขอนะครับอำเภอนนสังหนองบัวลำพูคุณแม่ว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อบ่าวดิวเด้อว่าสั่นขอบพระคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำบ่าวดิวนะครับบ่มีเงินสีมากกว่างบ่มีท่องสีมาให้ดอกอีเมียมีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นมีเพียงคำว่าขอบบุญขอบคุณนะครับที่มุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ

0: ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อคงปัญญานะครับบ้านโน่นสะอาดนะครับตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามคุณแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำในเด้อเบาเดี๋ยวเด้อสองกรองสาหกอร่อยบาทนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับช่างบองบ้านยางคำนะครับตำบลอุ้มเมาเบื้อนะครับตำบลอุ้มเมาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมกาแฟสี่กรอง 1,000 บาทเตรียมนวดสูตรเย็นขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อซับบ้านปลาขาวนะครับตำบลปลาขาวอำเภอเมืองอำนาจเจริญคุณพ่อว่าเอากาแฟให้พ่อน้ำเนเด้อ4กรองอันแล้วก็กระใสเส้นอีก2กระปุก1,900 บาทส่วนของขวัญนี่พ่อว่าขอเป็นกาแฟก็แล้วกันขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สมหมายนามวงศานะครับตำบลทุ่งชมพูอำเภอภูเวียงขอนแก่นกาแฟ2กระใสเส้น1 1,050 บาทของจำร้อยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบคุณขอบคุณนะครับพอเหลี่ยมครับทับสิริบ้านหนองตาบุญ
1: มายืนร้องไห
0: ้ตำบลยางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ2กรอง

0: ลูก
1: ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณนงลักษ์สุรินทองนะครับตำบลนาคุคู่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับกระใส่เส้น5กระปุก 2,000 บาทนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สุภาพร
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแม่ครับ
2: มากินข้าวนะแม่มา
1: ได้ยังกินแรงเนาะทางนั้นเนาะ
2: มื้อนี้ได้แก้บองต้มหน่อไม้ปิ้งเนื้อแห้งตัวมากๆๆ
1: อู้ๆๆนั่นเหลียวมันเสียบเนาะแม่เนาะต้มหน่อไม้แล้วก็เจียวบองปั้นเข้าใหญ่ๆชะละดึกลงไปแล้วเบ้ยเข้าท่าแต่ละเนาะค่ำตาสวดนะแม
2: ่กินเน็บบ้าง
1: จ้าแม่ครับผม
2: ขอฟังเพลงได้ลูกหลาน
1: จ้าเพียงใดครับ
2: เพลงกลมหอสายันปัญญาแม่ลูกหลาน
1: เพลงเพลงอันใดเพลงอันใดก่อนแม
2: ่กรมหอ
1: กรมหอ
2: จ้าคำสายันสัญญา
1: อ๋อได้ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวจังไหนได้เปิดซูฟังได้แม่เด
2: ้
1: อครับ
2: มอบลูกแล้ว
1: ครับผม
2: แม่หนาไม่ละละ
1: จ้าแม่ได้เลยครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่สุภาพรดงใหญ่ครับบ้านโน่นตุนนะครับ
3: แปลกใจทำไมร้องไห้คนเดียว
1: มาเด้อมากินข้าวน้ำแม่ว่าสั่นได้ต้มหน่อไม้และก็แก้วบองข้าวเหนียวฮ้อนๆเสร็จแล้วนะโอ้ยข้าวทาเลยล่ะแต่ว่าผู้ข่าก็บ่รู้ว่าเสียได้กินข้าวแรงกับอีหยังมื้อแรงนี่ก็เสียได้กินกับข้าวกับอีนั่นอยู่คือเก่านั่นล่ะอีอยู่อีงั้นนั่นล่ะก็บึงขอบคุณนะครับคุณนงลักษ์สุรินทร์ทองนะครับทางตำบลนาคู่อำเภอนาแก่นครพนมครับกระใสเส้น5กระปุก 2,000 บาทนะครับของชำรวยขอเป็นผ้าห่มนวมขอบคุณ

นะครับคุณแม่สนิทนะครับหนูกึ่งชุดแล้วนะครับแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสันโทมาบางหนึ่งนี่อันนี้นะครับจัดส่งให้วันนี้อาจจะเป็นมืออื่นได้รับสินค้านะครับทางปูนละครับคุณแม่อยู่ทางตำบลบ้านขออำเภอนนท์สังหนองบัวลำพูน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุก300บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บุญมีอำนาจตาวายเมียบรายูอำนาจเมียยูสกลคุณแม่บุญมีอำนาจแต่ว่าอยู่สกลตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสายตา1กระปุก650บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณบุญมานามวงพันธ์บ้านน้ำจันนะครับตำบลบัวขออำเภอเมืองมหาสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นผ้าคุณหนูสีชมพูไว้ตะไห้ลูกใส่ว่าซั่นขอบคุณนะครับคุณแม่แก้วชมเฉลาตำบลธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสายตา1น้ำมันนวดสูตรเย็น1น้ำมันเขียว1สูตรร้อน1 1,100 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นน้ำมันเขียวขอบคุณนะครับคุณแม่วันเพ็ญพรหมมาบ้านผือหน่อยนะครับตำบลห้วยไผ่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุก300บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสอสมาเรดิโอนะครับเจ้าของสถานี FM 100.75 อยู่พูนละครับตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อว่าเอากาแฟให้พ่อน้ำแน่กรองหนึ่งสบู่อาบน้ำอีกครึ่งโหลล้างหน้าอีกครึ่งโหลเป็นยอด 1,310 บาทนะครับของชำร่วยปวขอเป็นน้ำมันเขียวขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สว่างใบระโพข้างบุญทาวอนนะครับตำบลบาเหลี่ยมอำเภอเมืองอุดรธานีน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เพ็ญศรีจันโทตำบลบ่อใหญ่นะครับบ่อใหญ่หรือว่าหน่อยเฮาก็ส่งให้คือเก่าได้แม่เด้ออีแม่ว่าตำบลบ่อใหญ่ว่าซั่นตำบลหน่อยตำบลใหญ่อำเภอหน่อยอำเภอใหญ่เฮาก็ส่งเบิดอีแม่จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเฮ้ยมันคนละอย่างคนละแนวกันชื่อตำบลเพิ่นตำบลบ่อใหญ่นะครับอำเภอบ่อระเบือไม่ยอมพูดจ้ะไอ้แม่ว่าเอากาแฟให้แน่ตามา3กรองและการน้ำมันนวดอีกคู่หนึ่งแม่นเป็นโปรบ่ลูกหล่าว่าซั่นแม่นครับคุณแม่นะครับโปรลดแต่ว่าเฮาบ่ได้แถมครับจากราคาเต็ม 1,200 บาทเหลืออยู่ 1,000 บาททวนกาแฟ3กรองน้ำมันนวดอีก1คู่ขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่นินบุญมาพลตำบลพิมูลนะครับอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์กาแฟซองกล่อง600บาทผู้ขาอ่านว่าบุญพาพลวาสันมาม่าอีแม่ว่าบุญมาพลนี่แม่ว่าขอโทษขออภัยผู้ขาลำผิดนะแล้วก็คุณแม่นางนะครับคุณแม่นางโยธีบ้านหงสาวดีตำบลนครับสร้อยพร้าวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสายตา1กระปุก650บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่นงครานอนันต์เต่าอยู่หนองคูนะครับอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิสายตา1กระปุกนะครับอาบน้ำอีก2ก้อนสูตรร้อนอีก2กระปุกเป็น 1,100 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่จันนารีบ้านโน่นตานครับตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานีแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำในเด้อ2กรังกระใสเส้นอีก1กระปุก 1,050 บาทของจำรวยขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นคนดีเดี๋ยวน้องเติ้นไปส่งได้แม่เด้อผู้หุ่นดีๆผู้ล้อๆนั่นล่ะผู้จ้อยๆนั่นล่ะขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่วันนาไม้หอมครับบ้านซับป่าคาย
นะครับอยู่ไอ้ทางพุ่นละครับคุณแม่เพิ่นอยู่ทางนะครับตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณแม่ว่าเอาน้ำมันนวดสูตรห่อนให้แม่น้ำในเด้อว่าสั่นซองกระปุก300บาทเอาจัดส่งให้มืออื่นนะครับอาจจะเป็นวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์ได้รับสินค้าได้แม่เด้อสำหรับสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090 292 ครับ7444 090 292 7444ครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับคุณตาคุณยายไอ้ไอ้น้องนุ่งลุงปานะนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนดกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ090-292-7444 090ครับ292-7444เวลาเบิดเวลาครับบรรยากาศจังหน้าเวลาผ่านมาไรแล้วอีพอยแม่ครับคันเบาดิวเบาบ่เป็นเก้านะครับไปตัวเราโหสีเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อเบาบ่ทันชำนิเก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถื่อปิดผาดพังอภัยขาปูวากรอนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่าหมองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าโช อันขึ้นชื่อว่าความเขียนใจไร้ซับอัปปัญญาข้อจงยาบังเกิดมีแก่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาสู้ขู่สู่คนนะครับมืออื่นพบปะกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: ราบสิบทิศภาค2ปราบตนบุญตอนที่92ในคำเดินจากโรงพักแม่รอผ่านหน้าตลาดและเลยเข้าปากทางไปป่าวิมานเมฆเขาคิดว่าจะจ้าง4ล้อเหมือนกันและกลัวมันจะแพงเนื่องจากเหลือเงินติดตัว100กว่าบาทเท่านั้นจึงตัดสินใจเดินเพราะกะค่ำเอาที่ตีนดอยพอดีจะได้ซัดมันคนนั้นด้วยปืนลูกซองพกที่แอบพกจากบ้านมาบ่ายคล้อยเขาเดินได้ระยะทางร่วม7กิโลเมตรเศษเขาไม่ยอมโบกรถที่แล่นผ่านไปเนื่องจากรู้ว่าโบกอย่างไรก็ไม่มีใครจอดเพราะกลางป่าใครเขาจะจอดกับไม่ใช่รถรับจ้างทว่าคำกลับต้องแปลกใจเมื่อรถโต้คันหนึ่งจอดเพื่อจี้ก้นเขาเหลียวไปดูก็ต้องแปลกใจเมื่อประตูเปิดออกมีคนสั่งให้ขึ้นรถทางเบาะหน้าคู่กับคนขับคำขึ้นไปทันทีปิดประตูเสียงดังจนคนในรถสะดุ้งเฮือกเบาๆก็ได้ไปไหนล่ะผู้ช่วยอธิบดีตำรวจถามขึ้นเมื่อพลขับเคลื่อนรถและทำจมูกย่นเพราะได้กลิ่นเหล้าจากผู้มาใหม่ฉุนเกิกไปฆ่าคนฮะพูดอะไรนะไม่เฉพาะพลตำรวจเอกชูศักดิ์เท่านั้นที่สะดุ้งเฮือกคุณหญิงนันทามัลลิกาและสงครามก็สะดุ้งยึกไปด้วยเพราะคนพูดเสียงดังแถมกลิ่นเหล้าคลุ้งข้าจะไปฆ่าคนข้าแค้นมันนักคำพูดเป็นเสียงตะโกนด้วยความข้างแค้นจนขาดสติแถมยังล่อเจ้าน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปอีกก็เลยบ้าระห่ำประกาศขึ้นมาคุณหญิงนันทารีบบอกพลขับจอดรถแล้วบอกให้เขาลงจากรถด้วยชนะคุณพี่เนี่ยสั่งให้จอดรับทำไมก็ไม่รู้คนเมาชนะอย่าเพิ่งจอดคุณหญิงอยู่ในความสงบนี่เองชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนจะไปฆ่าใครแล้วใช้อะไรฆ่าชูศักดิ์บอกและก็ถามในคำเสียงรัวรวดเดียวหลายคำถามคำหันมาเต็มตัวพร้อมทั้งชูลูกซองพกหราข้าจะยิงมันด้วยไอ้นี่ข้าชื่อคำคนที่ข้าจะฆ่ามันชื่อไอ้สิงที่ไว้ผมสงหางกระลอกมันเป็นบริวารคนหนึ่งของตนบุญวายมีปืนด้วยสงครามจัดการแล้วคุณพี่ถอยมาแล้วคุณหญิงนันทาบัญชาการอย่างลืมตัวสงครามขยับเข้าไปชิดด้านหลังของคำผมถามหน่อยจะไปยิงใครนะไอ้สิงที่ไว้ผมหางกระรอกมันเป็นบริวารคนหนึ่งของตนบุญมันฉุดลูกสาวผมมาเข้าพิธีกรรมอุบาทผมจะยิงกระบาลแม่งในพลหนุ่มหันมาสบตาในพลผู้เฒ่าสองในพลรู้โดยประสบการณ์วันนี้ไม่ใช่มือปืนอาชีพไม่ใช่มือปืนโดยสันดานแต่เป็นชาวบ้านที่ถือปืนเพราะความข้างแค้นแสนสาหัสจนดื่มเหล้าย้อมใจเพื่อจะไปยิงศัตรูคู่แค้นชนะขับไปเรื่อยๆห้ามจอดชูศักดิ์สั่งคำเองถือปืนจะไปยิงคนเพราะคนที่ชื่อสิงห์ฉุดลูกสาวไปใช่ไหมใช่ทำไมไม่ไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักตัดสินคนเดียวได้ยังไงบ้านเมืองมีคือมีแปรข้าไปแจ้งแล้วไม่มีใครรับแจ้งความไม่ว่าร้อยเวรสารวัตรใหญ่กลัวหัวหดกันไปหมดกลัวใครตนบุญนั่นสิหาตนบุญร่วมด้วยพลตำรวจเอกชูศักดิ์เสียงดังใช่จะข่มขืนด้วยซ้ำพอดีลูกสาวข้าเป็นลือดูมันเลยไม่ทำอะไรแต่เอาไปขังไว้ข้าก็ไอ้ดำรงตำรวจตามไปสืบก็ไม่รู้ที่ซ่อนข้าจะไปยิงแม่งมันซะเลยพลตำรวจเอกชูศักดิ์กลับสั่งหยุดรถทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ถึงครึ่งนาทีท่านยังสั่งห้ามหยุดรถเด็ดขาดเมื่อพลละขับหยุดรถสนิทคุณหญิงนันทามัลลิกาและผู้บังคับการสงครามต่างก็หันมามองหน้ากันแล้วเบนสายตาไปยังคำซึ่งนั่งคู่กับพลขับเวลานี้ทุกคนเห็นหน้าชัดดวงตาแดงกัดกรามตลอดเวลาม
1: ือปราบสิบทิศภาค2ปราบตนบุญตอนที่93จากบทประพันธ์ของสิงขอนระยะทางเพียง25กิโลเมตรเท่านั้นกลับใช้เวลาเดินทางตั้ง3ชั่วโมงเศษทางขึ้นดอยลอยห้วยสดจะวิบากกรรมจริงๆเมื่อเข้ามาถึงหมู่บ้านวันออกในพลหนุ่มถึงกับแปลกใจ
0: ไม่นึกว่าในขุนขอดยอดดอยเช่นนี้จะมีหมู่บ้านใหญ่โตมีไม่ต่ำกว่า 2-300 หลังคาเรือนถ้าการคมนาคมสะดวกทุกอย่างคงจะดีขึ้นกว่านี้อีกเยอะคำพาทั้งสามมายังบ้านของตนเองนับว่าคำมีบ้านไม้สักใต้ถุนสูงหลังใหญ่โตเฉพาะเสามีราวๆ70ต้นเข้าไปแล้วแต่กลับมีลูกสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นซ้ำมาถูกฉุดไปเขาจึงตามหาไม่ลดละเพราะรักดังแก้วตาดวงใจยิ่งวัยกำลัง 13-14 น่ารักน่าชังเมื่อเชิญคนทั้งสามขึ้นบ้านปรากฏว่าบัวเรียวผู้เป็นเมียโผผวาร้องไห้โฮเข้ามาจับแขนคำไว้แน่นทั้งสองข้างพี่คำพาใครมาอีกล่ะนั้นบอกเข้าออกไปแล้วฟ้าจะผ่าตายกันหมดตำรวจทั้งสามสะดุ้งสุดตัวหันมาสบตากันไปมาคำขย่าวตัวบัวเรียวฟ้าอะไรจะผ่าไม่มีฝนอย่างนี้วะเอ็งกลัวอะไรนักหนาบอกข้ามาเร็วๆนางสาถูกฟ้าผ่าหัวแบะดำเกลี่ยไปทั้งตัวไงบัวเรียวบอกเสียงสั่นเครือน้ำตานองหน้าบ่งบอกว่าในหมู่บ้านมีภัยคุกคามนางสาเพื่อนนางชอบพักกาลูกเหลาก็ใช่นะสิตอนนี้ศพยังอยู่ที่ศาลาป่าช้าเขาไม่ให้เอาเข้าบ้านวัดยังไม่ให้เอาเข้าเลยไปตั้งศพที่ศาลาป่าช้าทุกคนในหมู่บ้านหวาดกลัวกันหมดไม่มีใครไปเฝ้าศพกันเลยญาติพี่น้องพ่อแม่ของมันก็ไปไม่ได้ไปก็ถูกฟ้าผ่าเว้นแต่วันเผาพรุ่งนี้เท่านั้นแหละฟ้าจะไม่ผ่าฟ้าห่าฟ้าเหวอะไรวะกำหนดได้ถึงขนาดนั้นตนบุญเป็นคนกำหนดใช่ไหมบัวเรียวข้าก็ไม่รู้ชาวบ้านเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าแบบนี้แหละข้าก็บอกพี่คำตามนั้นเห็นบอกอีกว่าบ้านไหนรับคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านจะถูกฟ้าผ่าหัวแบะดำเป็นตอตะโกอีกต่างหากข้าว่าพวกนี้เรียกออกไปก่อนตะวันตกดินเถอะนางเสียงสะท้านน้ำตายังคลอหน่อยพวกการไม่ต้องกลับผ่าเป็นผ่าใช่ไหมครับในคำหันไปพูดกันในพลหนุ่มเสียงดังซึ่งยืนนิ่งฟังใช้สมองไปด้วยครับเออนี่พี่บัวเรียวหลีกเรียวเฉยๆก็ได้ผู้การคำบอกฟ้าผ่าสาเพื่อนลูกสาวพี่ทำไมข้าก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่านางสามันทำเกิดอะไรสงครามกับคำถามเกิดเฉพาะพร้อมกันเกิดก็คือทำให้เกิดอาเพศหรืออาถรรพ์บัวเรียวสายหน้าข้าก็ไม่รู้ชาวบ้านบอกว่านางสาทำเกิดจึงถูกฟ้าผ่าข้าก็รู้แค่นั้นแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยแบบนี้มันต้องขาปิดปากแง่เลยคำพล่องขึ้นพี่คำสัญญากับผมแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่วู่วามเออผมขอโทษผมมันแค้นครับจะยังไงก็ต้องใจเย็นๆเดือดดานไปมีแต่จะเสียผลประโยชน์ทำอะไรพวกมันไม่ได้ด้วยดำรงสอดเบาๆผมเตือนนักคำหลายครั้งแล้วคนวู่วามโวยวายมีแต่เสียก็เสียเอาละต่อไปเนี่ยถ้าข้าบ้าขึ้นมาอีกเองชกปลายคางข้าให้หลับไปเลยนะลงคงไม่ถึงขั้นนั้นมั้งท่านผู้บังคับการอยู่ด้วยนักคำก็ต้องรู้จักเกรงใจบ้างสิฮึข้าน่ะได้สติแล้วพี่ขามสามคนเนี่ยเป็นตำรวจนะสิจะมาช่วยเอานางชอบพักกากลับคืนมาให้เราคำบอกตรงๆก็ไหนพี่บอกว่าสารวัตรใหญ่ยังไม่กล้าแตะต้องตนบนใช่แต่นี่ท่านผู้การท่านกล้าถึงมาบ้านเราไงมาทำไมบัวเรียวถามด้วยสีหน้าไม่สู้จะดีอีกก็จะถามไถ่นางสามนสีกลับมาพบแต่ศพเอาละพี่คำเราต้องเปลี่ยนแผนพี่เรียวสบายใจได้และก็วางใจผมเป็นผู้บังคับการสารวัตรใหญ่ไม่กล้าแตะต้องผมแตะเองถึงไหนถึงกันไม่เชื่อพี่เรียวก็คอยดูเองหมูหรือจ่าล่ะขนาดผู้พันสารวัตรใหญ่ที่อำเภอยังไม่กล้าเองหน้าอ่อนด้วยผมพลตำรวจตรีบัวเรียวทำหน้าหมิ่นหมิ่นแค่พลตำรวจข้ารู้มาว่าคนที่มาหมอบคันคลานต่อหน้าตนบนในพันในหมื่นทั้งนั้นแล้วเองแค่นี้ฮี่เองไม่รู้เรื่องอะไรนางบัวเรียวในหมื่นมีที่ไหนกันแล้วนี่ท่านเป็นในพลไม่ใช่พลตำรวจใหญ่กว่าสารวัตรใหญ่กว่าผู้กำกับซะอีก คำตะคอกใส่หน้าผู้เป็นเมียแล้วพี่จะเอายังไงเวลานี้ชาวบ้านหวาดกลัวกันหมดแม้จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอาละเอาละเอ็งไม่ต้องพูดอะไรไปเชือดไก่สองตัวแล้วต้มขมุทุบตะไคร้ทุบข่าลอยหน้าโดยพริกขี้หนูสวนสดๆปรุงด้วยน้ำปลามันนาวข้าน่ะหิวเต็มทีจ้าพี่บัวเรียวหายไปทางหลังบ้านสงครามดำรงสันติเล่นในคำหันหน้าเข้าปรึกษาหารือกันท่านผู้การครับผมว่าตนบุญส่งไอ้สิงมาข่าปิดปากนางสาแน่ๆคำเอ่ยขึ้นรูปการเป็นแบบนั้นดำรงนายคิดแบบพี่คำไหมคิดครับผมท่านครับคืนนี้เราไปพบพ่อแม่ของสาจะให้ดีเราไปดูศพกันขออนุญาตพ่อแม่ผู้ตายด้วยดำรงเสนอเราจะไปอยู่แล้วแล้วพี่คำล่ะท่านเอายังไงผมเอายังงั้นผมขอพูดต่อหน้าท่านอีกครั้งว่าผมจะทำทุกวิถีทางให้ได้ลูกคืนมาไม่จะไม่มีชีวิตก็ตามผมหนักแค้นพวกมันครับแต่ผมเตือนพี่คำว่าพวกเขามียานวิเศษอะไรสักอย่างที่เห็นการเคลื่อนไหวของเราเพราะงั้นพี่คำอย่าบุ่มบ่ามเป็นอันขาดผมรับรองเลยครับลงมันก็เตือนผมแล้ว

ำลังตั้งป้อมที่จะกำจัดสิ่งที่คนทั้งประเทศให้การยอมรับมัลลิกานั้นมีความเป็นตุลาการเต็มตัวไม่เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นต้องการเพียงอย่างเดียวคือพยานและหลักฐานเท่านั้นการที่จะได้สองสิ่งสำคัญจะต้องส่งคนลงไปสืบสาวราวเรื่องซึ่งคนที่จะกล้าแตะต้องเรื่องนี้ก็มีเพียงเงาของหล่อนเองเท่านั้นมือปราบสิบแผ่นดินคุณหญิงนันทารีประสิบกระซาบลูกตาลอย่าให้สงครามรับงานนี้จากคุณพ่อของลูกนะแม่ขอร้องเธอทำไมเหลือคะคุณแม่ก็ถ้าสงครามรับงานนี้ทุกอย่างก็พังหมดพวกเราคนไทยจะมีที่พึ่งทางใจที่ไหนอีกแล้วโธ่ลูกตาลนึกว่ากลัวสงครามจะเพี้ยงพล้ำกับกลัวพวกนั้นเสื่อมสลายมาริกาครางออกมาเบาๆก็มันจริงนี่ทุกวันนี้ตนบนขจัดปัดเป่าทุกในใจของชาวบ้านกับทุกกายด้วยคนเรานะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลมากรู้ไหมลูกลูกตาลมีว่าถ้าคนกลุ่มนี้ไม่ก่อคำทำเข็นกับชาวบ้านหรือทำผิดกฎหมายแม้ว่าอาจจะไม่จริงก็ได้ในคำเมาและก็เพ้อเจ้อแม่ขอร้องอย่าเพิ่งเชื่อลูกตาลเป็นผู้พิพากษานะคะคุณแม่เชื่อใครง่ายๆที่ไหนจนกว่าจะได้หลักฐานและก็พยานแน่นหนาก็จะให้สงครามลุยงานนี้จนถึงที่สุดโถก็เสร็จกันเท่านั้นหมอนั่นมันเหมือนไม่ใช่คนคุณหญิงนันทากระซิบกระซาบอย่างอ่อนใจพลางชำเลืองไปทางลูกเขยสิบทิศเอ๊ะคุณแม่หมายความว่ายังไงไอ้ที่เหมือนไม่ใช่คนน่ะอ้าวก็เหมือนคนที่ไหนกินเงินก็ไม่กินเข็นข้าตำรวจพวกเรียวกันทั้งลูกน้องลูกพี่เกือบร้อยละมั้งไว้หน้าใครซะที่ไหนก็ข้าราชการชั่วนี้คะขืนปล่อยไว้ประชาชนจะเดือดร้อนสงครามทำถูกแล้วค้อนขวับให้ลูกสาวทันทีเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยทั้งพ่อทั้งลูกทั้งผัวเชียวแล้วแม่มันคนหัวเดียวกระเทียมรีบมัลลิกายิ้มทันทีรีบเข้าไปแนบหน้ากับต้นแขนผู้เป็นมารดาคุณแม่คะคุณแม่ไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบหรอกอย่างน้อยก็มีคุณพ่อเป็นพันธมิตรไม่อย่างนั้นจะอยู่ด้วยกันไปจนบัดนี้หรือคะเพียงแต่ความคิดเห็นอาจไม่ตรงกันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนเรานิ้วยังไม่เท่ากันเลยนะคะเอาละสองแม่ลูกฟังทางนี้พลตำรวจเอกชูศักดิ์บอกตกลงตอนนี้พอปรึกษาหารือกับสงครามแล้วว่าป่าวิมานเมฆมีอะไรเคลือบแคลงอยู่แน่ๆยิ่งในคำเป็นเจ้าทุกอยู่ด้วยเห็นทีจะต้องสืบสวนกันให้รู้แจ้งเห็นจริงไปเลยสงครามรับงานนี้ไปทำแล้วจะเริ่มกันเดี๋ยวนี้เลยประเดี๋ยวพลตำรวจดำรงมาสงครามก็จะอยู่ที่นี่เราจะกลับรถตู้ลูกตาลว่ายังไงบ้างคุณหญิงนันทาไม่ลดลารีบสะกิดลูกสาวลูกตาลคัดค้านอย่าให้สงครามรับงานคุณแม่คะคุณพ่อไม่ให้สงครามไปทำร้ายทำลายอะไรนะคะเพียงแต่ให้ไปสืบสวนดูว่าเป็นจริงตามที่ในคำร้องเรียนหรือไม่อาจจะไม่จริงก็ได้นี่คะโธ่ทำไมจะไม่จริงแล้วอ้าวถ้าจริงเราก็ต้องปราบปรามนะทีคะคุณแม่แม่กับคนอีกหลายร้อยหลายพันคนก็คงหมดที่พึ่งทางใจมัลลิกานั้นแอบถอนใจเงียบๆเพราะรู้ดีว่าผู้เป็นมารดานั้นเป็นคนรุ่นเก่าที่พูดค่อนข้างจะไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งที่รู้ว่ามันผิดก็ยังจะดันทุรังคุณพ่อคะลูกตาลพูดกับสงครามแล้วไม่มีอะไรขัดข้องหรอกค่ะดีสู่เจ้ารายงานให้เราทราบทุกระยะนาครับคุณพ่อผู้เป็นแม่ยายลุกเดินมาข้างหลังเอ่ยเสียงเบาหวิวชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันขออย่างได้ไหมอะไรหรือครับคุณหญิงแม่ขอให้ฉันได้รับพรจากตนบนซะก่อนจากนั้นเธอจะฆ่าฟันบั่นเนื้อท่านยังไงฉันไม่ว่าหรอกสงครามกลั้นใจถามคุณหญิงแม่จะขอพรอะไรจากตนบนหรือครับขอหน้าอย่าเหี่ยวนะสิฉันขี้เกียจดึงหน้าหมู่บ้านวันออกแม้ถนนทางเข้าหมู่บ้านไม่ค่อยดีแต่ก็มีไฟฟ้าชนบทคือทางการไฟฟ้านำเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่มาติดตั้ง 3-4 ปีมาแล้วจนชาวบ้านแห่งนี้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

0: แต่มีข้อแม้ว่าต้องปิดในเวลาตีหนึ่งของทุกคืนเว้นมีกรณีพิเศษจึงจะเปิดตลอดไอ้คำเอ็งพาคนแปลกหน้ามาหมู่บ้านเราทำไมจะโดนฟ้าผ่าตายห่ากันหมดนังสาลูกข้าก็โดนไปคนหนึ่งละศพอยู่ป่าช้าเข้าหมู่บ้านก็ไม่ได้มีผู้เป็นพ่อของคนตายรีบบอกเมื่อคำพาสงครามดำรงและสันติขึ้นมาบนเรือนเมื่อเกือบจะสองทุ่มคำไม่ฟังเสียงให้สัญญาณกับตำรวจใหญ่น้อยทั้งสามนั่งลงตรงหน้ามีไอ้มีเอ็งฟังนะนี่คือท่านผู้บังคับการนั่นตำรวจลูกน้องท่านอีกสองคนจะมาสืบสาวราวเรื่องลูกข้าถูกฉุดลูกเอ็งถูกฆ่าตายมีรีบโบกไม้โบกมือแบบพระป่าห้ามญาติอย่ามาสืบอะไรเลยนางสาลูกข้าตายเพราะถูกฟ้าผ่าไม่มีอะไรหรอกกลับออกไปซะเถอะกลับไปคืนนี้ได้ยิ่งดีลูกสาวพี่มีถูกคนของตนบุญฆ่านะดำรงสวนขึ้นไม่จริงลูกข้าถูกฟ้าผ่าตายนะมีถ้าผมมีพ่อขี้ขาดตาขาวไม่มีความรับผิดชอบอย่างนะมีแล้วก็ขอมีพ่อเป็นสัตว์สี่เท้าซะยังจะดีกว่าไอ้เอ็งว่าข้าเหรอมีเต้นผางพลตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายให้จี้จุดรีบจี้อย่างกระชั้นชิดครับผมรู้นะว่าน้ำมีถูกใครกลุ่มหนึ่งขู่เข็นบังคับนานาสารพัดอย่างสิ้นความเป็นคนอย่างน่าอดสูและอายใจที่สุดโดยเฉพาะลูกในไส้ตนเองแท้ๆถูกฆ่าตายก็ถูกขู่บังคับให้บอกใครต่อใครว่าถูกฟ้าผ่ายิ่งร้ายไปกว่านั้นถูกขู่ไม่ให้นำศพไว้บ้านให้นำไปไว้ในป่าช้าคิดดูสิสิ้นความเป็นคนไหมล่ะและต่างกับสัตว์สี่เท้า
1: ขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทาง

0: รางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
1: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
0: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมารีชัยโย
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
3: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับจะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
0: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเริ่มต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือน โดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ปริศนาฏ บันแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเมื่อความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
5: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศิหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
6: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
7: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
6: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
9: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทางนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
14: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
16: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ
15: นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับ1กันยายน2569นะครับผมณถนนชูเมืองและทีมงานยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับยังเป็นการรายงานผ่านนะการเชื่อมโยงสัญญาณนะครับจากการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับมาภารกิจครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับกำลังเดินทางกลับนะครับแล้วก็คงจะพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะถ้าทันในช่วงของรายการแวดวงกีฬา19:30 นเราจะเจอกันที่ห้องส่งนะครับในช่วงการเดินทางในเรื่องของกีฬานะครับก็ยังมีให้กับคุณผู้ฟังเป็นรายการแวดวงกีฬานะครับอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับห้องส่งนะครับขอบคุณคุณบุญประกอบอุปนิสัยมารของเรานะที่เชื่อมโยงสัญญาณนำสัญญาณเสียงให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับส่วนทีมันเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแอคเดทคัมภีร์นะครับเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับไปกันเต็มพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับเพราะว่าไปรอต้อนรับฮีโร่ของเรานะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4นะครับและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เดินทางนะครับมาที่ประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนำโดยทางด้านของสตาฟโค้ดออนกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับมาด้วยสายการบินไทยนะเที่ยวบิน GG615 นะครับแล้วก็ท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับกองเชียร์ชาวไทยสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมารอรับอย่างเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์นะกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการที่คว้าความสำเร็จนะครับคว้าชัยชนะในการแข่งครั้งนี้นะครับโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับร่วมต้อนรับนักทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับนายปิชาลาลูนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคุณธนุเกียรติจันทุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของไทยเบฟนะครับทางด้านของเครื่องดื่มโคล่าเอสโคล่านะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรชัยบางอย่างนะครับคุณพัศกรนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนนะที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้สำเร็จยังเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณผู้สอนนะครับนักกีฬาและก็ทีมงานทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทีมสาวไทยอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับบอกว่ารัฐบาลได้เข้ามาสั่งการมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมสาวไทยนอกเหนือจากเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะครั้งนี้ไม่ได้แค่การคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังได้ควอต้าโอลิมปิกเกม2028หลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเรื่องของเงินนะครับเงินอัดฉีดนะครับเงินสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนแผนการเตรียมตัวสู่โอลิมปิกได้วางแผนนะที่จะเก็บตัวตามระยะยาวรูปแบบของ NTC นะครับเพื่อให้ทีมสาวไทยมีความฟิตเกินร้อยในการชิงชัยเหรียญโอลิมปิกนะครับส่วนนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางอย่างนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จนะครับงานนี้จะเดินหน้าต่อในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายก็คือลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชุดนี้จะเป็นชุดลุยศึกเอเชียนเกมและจะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจากเดิมนะครับ14คนนะชุดที่ไปคว้าแชมป์เอเชียเหลือ12คนนะตามกติกาของเอเชียนเกมนะครับเหลือ12คนซึ่งนักกีฬาก็อยากที่จะคว้าเหรียญมาครองเช่นเดียวกันนะครับโค้ชออนเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าถ้วยรางวัลนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสปอนเซอร์ทุกรายที่ช่วยกันและ
ผู้เล่นคนที่12ต้องบอกอย่างนี้นะคือกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่หนุนหลังสร้างความฝันความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาและโค้ชก็จะทำหน้าที่ของตัวเองนะในการคว้าแชมป์นะเข้าสู่เป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก24เดือนหรือ2ปีนะสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลและรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ร่วมกันนะฮะในการเตรียมทีมให้ดีที่สุดและก็ขอกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งหนึ่งระหว่างอีก2ใบหลังจากนี้นะเราจะเดินหน้านะนำนักกีฬาไทยและก็สร้างนักกีฬารุ่นใหม่พร้อมกันด้วยนะเพื่อทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตนะครับโค้ชออสยังบอกอีกนะครับสำหรับการสร้างสุดยอดนักวอลเลย์บอลใช้เวลานะครับบางคนมาเร็วมาช้าแต่นักกีฬาชุดนี้มาจากความเพียรพยายามจากรุ่นเจเซียนก่อนหน้านี้มาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไปซึ่งต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งให้กับทุกช่องทางส่วนเหรียญทองโอลิมปิกอยากได้อยู่นะแต่ก็เป็นการต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมก็จะพยายามให้ดีที่สุดคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับในส่วนของนักกีฬาบ้างนะครับชุมพู่นะพรพันเกิดปราดนะครับกับตำทีมของเราก็บอกว่าการเป็นนักกีฬานะประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและทีมงานทุกคนขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับจากชาวไทยที่มาสนับสนุนโดยตลอดนะครับทำให้ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็เป็นความสุขของทุกๆคนนะครับกับตำผู้นะบอกว่าภูมิใจมากนะที่สร้างความสำเร็จความฝันของคนไทยนะในการไปแข่งขันคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้คือทีมเวิร์กและขอบคุณทุกคนคนไทยที่อยู่เบื้องหลังนะทั้งในและก็ต่างประเทศที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะครับให้กับนักกีฬาของเรานะครับส่วนเกมต่อไปชุดนี้อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เตรียมรายชื่อ12คนนะฮะเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาไทยจะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนะครับมากับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาชุดนี้อยู่ร่วมสายเดียวกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไต้หวันนะครับผลงานดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมากับกีฬาเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้และเมื่อปี2022ที่เมืองหางโจประเทศจีนนะครับในหลังจากนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ชื่นชมผลงานนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัลนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ไฟเขียวแล้วครับมอบเงินพิเศษเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับจากเดิม11ล้าน7แสน60,000บาทนะครับเพิ่มอีก3ล้านนะฮะรวมนักวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้เงินนะครับ14ล้าน7แสน60,000บาทนะครับหลังจากคว้าแชมป์นะครับซึ่งรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้าชนะเลิศนะครับแชมป์เอเชียในการชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสรัฐอเมริกานะครับล่าสุดครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่10ครับ2169นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่นักกีฬาสาวไทยคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับของคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับบอกว่านะมีการเพิ่มเงินรางวัลเดิมนะครับจาก11ล้าน7แสน60,000บาทนะครับเป็นทางด้านของ14ล้าน7แสน60,000บาทนะครับจากนักกีฬา14คนนะครับผู้ฝึกสอน10คนครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จะได้เงินรางวัลร้อยละ30นะ30นะครับแล้วก็เงินอนุมัติรวมแล้ว14ล้านนะครับ7แสน60,000บาทนะครับการอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษดังกล่าว
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬาและสังคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565นะครับซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานที่โดดเด่นสามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเจ้าภาพจีน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม RA 2028สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศและขณะเดียวกันนักกีฬายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมีวินัยเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจึงเห็นควรให้เงินรางวัลกรณีพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับวอลเลย์บอลสาวไทยจบไปนะครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลชายกันบ้างนะครับบินไปถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Men วอลเลย์บอล Continental Championshipระหว่างวันที่4ถึง13กันยายน2569นะครับซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4นะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันรายการนี้นะซึ่งรายการนี้วอลเลย์บอลชายนะครับมี12ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและไทยนะครับทีมที่คว้าชัยชนะชนะเลิศนะครับจะได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028นะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วส่วนทีมที่มีผลงาน3อันดับแรก1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB นะครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027ต่อไปนะครับไทยนั้นอยู่ในรูปสาย C นะครับมีคู่แข่งขันอย่างกาตาร์นะครับเราจะแข่งขันนัดแรกวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันที่7กันยายนเจอกับเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเจอกับไต้หวันนะครับนัดแรกใน 17:00 นนะในวันที่5กันยายนวันเสาร์นะครับนัดที่2วันที่7กันยายน 17:00 นและนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับไต้หวันนะคือ 13:30 นนะครับวอลเลย์บอลชายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของเรานะก็อาจจะไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เราก็ถือว่าสู้ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับคู่แข่งสำคัญในโซนเอเชียวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นนะฮะฟอร์มแรงมากในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับรวมถึงจะมีคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับอิหร่านนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญเนี่ยที่เราจะได้เจอกันถึงแม้ว่าในรอบแรกนะครับไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการเข้ารอบเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เจอทั้งอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับเป็นกำลังใจเชียร์หญิงแล้วนะฮะทีมวอลเลย์บอลชายก็ส่งกำลังใจเชียร์วอลเลย์บอลของเราเช่นเดียวกันนะครับเดินทางไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มฟิตซ้อมร่างกายนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศให้ชินกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะครับมาเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนัดแรกนะครับของเราเปิดสนามนัดแรกกับสนามของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับนักเตะของเรานำโดยจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็นำทีมเข้าแข่งขันคู่นี้แข่งกันที่ชลบุรีนะครับสนามของชลบุรีนะครับแล้วก็โค้ชของเราก็ใช้ชุดใหญ่ที่ฟิตที่สุดนะครับลงแข่งขันเจอกับทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโอ้โหเอาชนะทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไป1ประตูต่อ0นะครับรูปเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะผู้เล่นของเราทั้ง11คนวิ่งสู้ฟัดเลยต้องบอกนะวิ่งสู้ฟัดสู้กับทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างสนุกนะครับนะแต่ว่าความคมของกองหน้านะจังหวะนะของนักฟุตบอลอายุ20ปีก็จะมีจังหวะขาดเกินๆบ้างนะครับนะแต่ว่าไทยก็ได้ประตูชัยก่อนหมดในครึ่งแรกนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่45บวก2นะจังหวะที่ศิวกรพลสันนะฮะทำชิ่ง1-2กับพิชยะคงศรีแล้วก็หลุดเข้าไปในเขตโทษยิงด้วยเท้าขวานะครับสำหรับผู้เล่นกองหลังของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ด้วยนะครับลูกโค้งเข้าเสาไกลครับผู้สาประตูนะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับพุ่งไปปัดไม่ทันให้ไทยนำด้วยสกอร์นี้1ประตูต่อ0นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังของเราเคลียร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ประตูที่2 3 4แต่ยังไม่มานะ
ผู้รักษาประตูของซาอุดิอาระเบียและก็กองหลังช่วยกันสกัดกั้นได้อย่างดีนะแต่ว่าหมดเวลา90นาทีนะและเกมนั้นผู้เล่นของซาอุดิอาระเบียก็แหมนะครับเล่นบอลถึงลูกถึงคนนะกรรมการคงไม่ค่อยทันเกมนะใครดูเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับจบเกมไทยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มเดียวกันอิรักแพ้เติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดต่อไปทีมชาติไทยนะครับชุดยู20ปีจะลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับที่ชนะอิรักมาที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับในวันที่3กันยายน2569นะครับ 19:30 นาทีเช่นเคยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ช่องดิจิตอลทีวี32นะครับรวมถึงใครที่มีมือถือดูผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Now ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาของเรา11คนนะก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะที่คว้า3แต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับตัวจริงเนี่ยพงเพชรเอี่ยมสะอาดจักรพลอุปการะนะครับธัญกรแสงสุขนะณัฐกรเรืองสุวรรณพิชยาคงศรีนะศิวกรพลสันสุรเชษฐ์กิจขุนทศนะดานุพลบุพภาจิรพงษ์แช่มสกุลนะครับวิชั่นอินอารามเนี่ยคนนี้เป็นกองหลังทีมชาติไทยชุดมีโอกาสติดเอเชียนเกมด้วยนะเพราะว่าฟอร์มแข็งแกร่งมากนะครับทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็คขวานะวิชั่นนะครับนักเตะจากกรุงเทพคริสเตียนนะคนนี้นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็คือภูมิระพีสิริบุญญากุลนะครับผู้รักษาประตูมีน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังถือว่าเล่นได้ดีนะนะครับเป็นนักเตะอดีตก็เคยอยู่ทางด้านของชลบุรีด้วยนะแล้วก็ไปค้าแข่งกับอุทัยธานีเด็กเทพสรินครับปวริศบุญมาเลิศนะตอนนี้เมื่อวานนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะเป็นตัวสำรองแต่ว่าไปฝึกฟุตบอลที่สเปนมานะก็แต่ว่ามายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยครับในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรอเชียร์นัดที่2นะครับเจอกับเติร์กเมนิสถานนะใครได้3แต้มนัดที่2เนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงนะครับหลังเกมเมื่อวานนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะจักรพันธ์ปันปีนะครับบอกว่าก็อึดอัดเล็กน้อยนะก็ทุกคนที่ดูก็เหมือนกันนะอึดอัดเล็กน้อยนะครับดีใจที่น้องๆทำผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมแต่มีจังหวะที่ขาดๆเกินๆอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกการคอนโทรลบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็ชื่นชมน้องๆและขอบคุณแฟนฟุตบอลที่มาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับโค้ชก็บอกว่าเป็นเกมถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเด็กมั่นใจนะแล้วก็เราเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วนะทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับในการเล่นมีวิธีการของเราและชนะคู่ต่อสู้ได้จุดที่จะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของการส่งบอลรวมถึงการโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเราต้องแม่นยำกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะด้วยความกดดันในสนามทำให้น้องๆมีความผิดพลาดแต่ทุกคนก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆมากกว่านี้นะครับในนัดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอกับเติร์กเมนิสถานหรือว่านัดที่เจอกับอิรักนะครับก่อนที่จะไปฟุตบอลต่างประเทศครับมาติดตามเรื่องของเทนนิส US Open นะครับเชียร์นักเทนนิสสาวไทยครับศึกแกรนด์สแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกนะครับเมื่อวานนี้ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านของแพนน่าอุตรอดีนะครับมือ68ของโลกจากฮังการีไปแบบสบายเลยนะครับ2ต่อ0เซต64และ63ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับโดยรอบต่อไปของน้องไหมนะมนัญชยาสว่างแก้วจะไปเจอกับเลด้าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวาง31ของรายการจากแคนาดาซึ่งอดีตเป็นรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2021นะครับชัยชนะของน้องไหมนะทำให้คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยรวงข้าวลนาธารฤดีนะครับนักเทนนิสมือ72ของโลกนะครับวัย22ปีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุชัยนะครับบอกว่าทั้งลันนาและก็มนัญชยานะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยไปอย่างมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสไทยนะครับที่นักเทนนิสไทยนะครับผ่านก็ถึงรอบ2หรือรอบ64คนสุดท้ายได้ถึง2คนในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับ
ก็ขอความขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและขอขอบคุณสตาฟโค้ชครอบครัวนักกีฬาและก็ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับซึ่งเชียร์อยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่นักกีฬาของเราก้าวมาถึงระดับนี้ในระดับแกรนด์สแลมผ่านสู่รอบ2นะครับนี่คือเทนนิสของเรานะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของลันนาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2นะเอาชนะทางด้านของเอลวีนาคาลิเอวานะครับมือ115จากสหรัฐนะครับ2ต่อ1เซตนะครับ63 67ไทเบรก47และ62นะครับรอบ2ของลันนาเจอกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กนะครับคนนี้เจ้าของแกรนด์สแลม

0: เฟอร์นันเดสมือ33ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่31จากแคนาดาอดีตแชมป์รายการนี้อดีตรองแชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2021นะครับซึ่งถ้าย้อนนะย้อนไปเรื่องของเทนนิส US Open นะครับของเราที่เข้าสู่รอบลึกที่สุดพี่แทมมี่ครับแทมมี่ธัมรินทร์ธนสุการนะครับเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนล่าสุดนะแล้วก็เป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยผ่านมาถึงรอบ4หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เมื่อปี2003ถ้าจำได้นะรอบนั้นนะฮะรอบ16คนสุดท้ายเธอแพ้กับชนะของเซเรน่าวิลเลียมนะครับก็แพ้อย่างสนุกแหละนะแต่เธอก็สร้างบริษัทเป็นนักเทนนิสหญิงไทยนี่แหละครับที่ทำงานดีที่สุดนะครับเชียร์น้องใหม่นะแล้วก็รวงข้าวนะฮะในรอบที่2ของเทนนิสแกรนด์สแลม US Open กันครับท้ายรายการมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอลนะครับก็ปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแชมป์เก่าได้ประตูจากบูคาโยซาก้านาทีที่59นะครับก็ทำให้อาร์เซนอลนะครับเป็นอีกทีมนึงนะครับที่แข่ง2นัดมี6แต้มครับก็เท่ากับทางด้านของเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นจ่าฝูงชนะทางด้านของคู่ต่อสู้2นัดรวดนะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับในวันที่6กันยายนส่วนแอสตันวิลล่าครับยังต้องหวยหาแต้มแรกไม่ว่าจะเป็นแต้มของชัยชนะหรือว่าแต้มของเสมอนะครับหรือจะแพ้อีกครั้งหนึ่งนัดที่3บุกไปเยือนเฮาซิตี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของลีโอนีลเมสซี่ครับประกาศเล่นทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่รับใช้ทีมชาติกว่า20ปี207นัดทำผลงาน125ประตูกับ68แอสซิสต์นะครับคว้าพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์โลก1สมัยครับเจ้าตัวประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเวลาที่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับประกาศซื้อนักเตะคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว125ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงอีกคนนึงสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ซื้อนักเตะก็คือบาร์คเลย์บาโกล่านะฮะราคาตัวค่อนข้างสูงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมาเติมเต็มในส่วนของเกมรุกของลิเวอร์พูลได้บ้างน้อยแค่ไหนครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองถึงมาทุกท่านนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวัก

0: ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีและขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้เราก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนาฏประชาสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อภักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงาน
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติคลื่นสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
5: ถ้าใช้เซมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: างร้อยละ10ที่ร้อยพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
1: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
0: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV
2: สเสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

นวนิยายชุดที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีบทที่161อีก9คนปรากฏร่างตายทางชันขึ้นมาเป็นขบวนพร้อมกับเสียงพูดกันอยู่เอะอะน้ำเสียงที่พูดกันนั้นแสดงถึงความตื่นเต้นยินดีฟังได้ชัดเพราะคนเหล่านั้นคงจะได้ทราบจากคำบอกเล่าของบุญคำและขยินก่อนแล้วประกอบกับที่พอเดินขึ้นเนินสูงลูกนี้ก็ต้องมองเห็นที่หมายยอดเขาอันเป็น

0: รูปนกอินทรีกำลังผงาดปีกได้อย่างถนัดชัดเจนพอขึ้นถึงไหล่ตะพักตรงบริเวณที่รับพินและดารินยืนรออยู่ก่อนเชษฐาชัยยันและมาเรียก็วิ่งกรูกันเข้ามาโดยเร็วมาเรียนั้นความดีใจถึงกระโดดเข้ากอดพอเพื่อนสาวไว้แน่นโดยไม่เฉลียวคิดหรือสังเกตเห็นว่าขณะนั้นดารินมีสีหน้าอาการอย่างไร
1: เธอมาฟ้ามองอยู่นานแล้วเหรอน้อยภูเขารูปนกอินทรีตามที่ลายแทงระบุไว้นั้น
0: แม่มสาพูดอย่างร่าเริงดารินไม่ตอบเพียงแต่ฝืนยิ้มให้เชษฐากับชายันก็หัวเราะร่ากล้าเข้ามาที่พรานใหญ่ผู้ยืนสงบอยู่นานพวกพรานพื้นเมืองที่แบกหามมาเป็นคู่ก็ปลงสัมภาระลงจากไหล่ชั่วคราวพากันมายืนเรียงรายจ้องดูภาพนั้นแล้วก็วิจารณ์กันแซ่บไปยังไงมายังไงกันนี่ผู้กองเรานึกไม่ถึงเลยว่าจะเห็นภูเขาข้างหน้านั่นมีสันฐานรูปนกอินทรีหรือพระยาครุฑชัดเจนแบบนี้เมื่อขึ้นมายืนบนนี้ความจริงเราก็เข้ามาถูกที่หมายแล้วเพียงแต่ครั้งแรกเลือกชัยภูมิสังเกตผิดไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองเชษฐาพูดปนหัวเราะอย่างดีใจกับเขากิริยาของท่านหัวหน้าคณะตื่นเต้นปิติใจและเห็นอย่างชัดพวกนั้นกลับไปบอกกับคุณชายว่ายังไงครับเขาย้อนถามและผ่านไปยังเงซายซึ่งยืนนิ่งหน้าตาอยู่สังเกตอีก3คนของฝ่ายนายจ้างไม่ได้ระแคะระคายความในอะไรทั้งสิ้นชัยยันเป็นคนบอกว่าบุญคำไปบอกว่าคุณกับพวกแกตามมาพบเงซายเข้าวันเนี้ยแล้วก็มองเห็นเทือกเขาข้างหน้าโน่นเป็นรูปตัวนกอินทรีพอดีคุณก็เลยใช้ให้กลับไปตามพวกเราขึ้นมาพอก้าวขึ้นส่วนสูงของเดินลูกเนี้ยพ้นบริเวณป่าสนบังเราก็มองเห็นสันฐานอย่างว่านี่แหละชัดเจนเลยโน่นยังไงเชิงเขาเกือกม้าที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ก็ปรากฏอยู่ที่นั่นด้วยชัดเลยตรงเป๊ะครับใช่ที่หมายตามลายแทงแน่นอนเงซายสำรวจมาพบเข้าทางด้านเนี้ยกำลังจะกลับไปตามพวกเรามาผมตามมาถึงเข้าพอดีเห็นว่าไหนๆพวกเราทั้งหมดก็ต้องมาเริ่มต้นกันที่นี่กันอยู่แล้วเลยไม่ต้องย้อนลงไปอีกให้3คนนั้นไปตามพวกเราขึ้นมาความจริงผมไม่รังเกียจที่จะเดินกลับลงไปบอกข่าวด้วยแต่ว่าคุณหญิงไม่อยากเดินย้อนผมก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนที่นี่พี่ชายหันไปมองหน้าน้องสาวอย่างไม่ได้คิดอะไรมากนักเพราะความยินดีต่อเป้าหมายที่ค้นพบดารินก็รับว่าน้อยไม่อยากจะเดินย้อนลงไปเองเลยค่ะเลยลอยอยู่บนนี้เป็นอันว่าพบภูเขารูปครุฑตามที่ลายแทงกำหนดไว้แล้วโดยไม่ผิดพลาดเลยโชคดีเหลือเกินนะที่ไม่เคลื่อนย้ายกันไปเสียที่อื่นไม่อย่างนั้นแล้วก็เสียเวลาแย่เชษฐาชัยยันและมาเรียหันไปจ้องภาพภูเขาลูกนั้นเขม็งอีกครั้งชัยยันแยกเขี้ยวออกมาขณะที่ยกมือขึ้นลูบแขนพึมพำว่าโอ้โหขนลุกเรียวเลยของจริงทั้งนั้นตามที่หลายแทงบอกไว้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเทือกเขาข้างหน้าโน่นตรงยอดนั้นน่ะจะมีลักษณะเป็นรูปนกอินทรีไปได้ขณะที่เรายืนดูกันอยู่ข้างล่างพอขึ้นบนนี้ถึงจะเห็นแบบนี้ก็สบายแล้วเงซายเชษฐาเรียกยิ้มย่องผ่องใสเอาลายแทงออกมาแปลให้เราฟังชัดๆอีกสักครั้งสิเขาว่ายังไงจอมพเนจรเหลือบตามาสบพรานใหญ่นิดนึงแล้วล้วงเอาแผนที่ลายแทงต้นฉบับออกมาคลี่ท่ามกลางการมุงรายล้อมของทุกคนของฝ่ายนายจ้างนอกจากรับพินไพรวันเท่านั้นที่ยืนสูบบุหรี่ใบตองแห้งอยู่เงียบๆอย่างห่างวงนั้นออกมาเมื่อท่านบรรลุถึงหลุมอุกาบาตหลุมที่3เสียงเห่าๆกังวานลึกของแง่ทรายดังแช่มช้าขึ้นท่ามกลางความเงียบหันหน้าเข้าหาทิวเขาอันยาวเหยียดที่ขวางกั้นอยู่ทางทิศเหนือจะแลเห็นเป็นรูปพญาครุฑกลางปีกผงาดอยู่ปลายปีกซ้ายทอดลงไปสู่ด้านใต้ปลายปีกขวาทอดไปสู่ด้านเหนือจะงอยปากจะชี้ไปทางตะวันออกมีลักษณะประหนึ่งจะใช้ขนปีกและหลุมอุกาบาตตำแหน่งที่ท่านพินิจเห็นภาพดังนี้แลจงบายหน้าไปตามปลายจงอกปากครุฑที่ชี้บอกทางเป็นเส้นตรงมาดว่าหันหลังกลับมาครั้งใดก็ยังเห็นสันเขาด้านหลังเป็นรูปพญาครุฑอยู่เช่นนั้นเส้นทางที่ท่านเดินถูกต้องแล้วมาดว่าสันเขาแปรเปลี่ยนรูปผิดไปจงหาเส้นทางที่ถูกต้องใหม่เหลียวกลับมาครั้งใดเห็นรูปพญาครุฑภายใน3วันท่านจะบรรลุถึงเนินพระจันทร์ผิดจากที่ท่านกำหนดบ่งรหัสนี้แล้วไซตลอดทั้งชีวิตท่านจะไม่ได้มีวันบรรลุถึงได้เลยเชษฐาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดส่งยิ้มอย่างเต็มไปด้วยความหวังไปยังทุกคนที่แวดล้อมอยู่ขณะนี้รบพินเงยสายอ่านลายแทงในส่วนที่คุณอ่านไม่ออกนั้นได้อย่างถูกต้องตรงกับภูมิประเทศแท้จริงที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ทุกอย่างแล้วเรารอคอยดูผลกัน ว่าเมื่อมาถึงหลุมอุกาบาตที่3เราจะเห็นภาพอย่างที่เงซทรายบอกจริงหรือไม่ซึ่งในที่สุดก็ไม่มีอะไรจะคลาดเคลื่อนไปเลยสักอย่างเดียวจอมพรานก้มศีรษะครับโชคดีมากที่คุณชายเป็นคนตัดสินใจเลือกให้เงซทรายเดินทางมาด้วยในครั้งนี้เพราะพิสูจน์ชัดออกไปแล้วว่าเขาอ่านลายแทงโบราณนั่นได้ดีกว่าผมถ้าปราศจากเงซทรายลำพังผมเองคงจะไขว้เขวผิดพลาดไปหมดโดยเฉพาะเส้นทางช่วงปลายนี้อันเนื่องมาจากเจ้าพม่าขี้เมาคนแปลข้อความให้ผมมันแปลมาให้ผิดๆถูกๆอย่างที่เรียนมาแล้วสายตาของคณะนายจ้างทุกคนแลไปยังจอมพเนจรผู้ลึกลับอย่างชื่นชมใช้ยันใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูไปยังภาพของภูเขารูปครุฑนั้นแต่แล้วก็พบกับความประหลาดใจอยู่ครามครันภาพจากเลนย่นระยะมองเห็นแต่ก้อนหินและพืชพันธุ์บางชนิดขึ้นปกคลุมอยู่ประปรายอันเป็นภาพของลักษณะภูมิประเทศอย่างแท้จริงปราศจากสิ่งลวงตาใดๆทั้งสิ้นจะมองยังไงมันก็ไม่สามารถกำหนดสันฐานเป็นรูปนกอินทรีหรือแม้แต่จระไม้สักนิดเดียวแต่พอลดกล้องมองในลักษณะเมอออกไปด้วยตาเปล่าเขาโครงตามที่ระบุไว้ในลายแทงก็ค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นและจะยิ่งชัดจนเหมือนมีชีวิตจิตใจขึ้นอย่างแท้จริงหากปล่อยอารมณ์ทอดสายตาไปโดยไม่พยายามเพ่งความรู้สึกเช่นนี้ตรงกันหมดทุกคนอย่างประหลาดล้ำแปลกเหลือเกินอดีตนายทหารปืนใหญ่พึมพำออกมาเบาๆมันน่าจะเป็นสิ่งอาถรรพ์คล้ายถูกบันดาลด้วยอำนาจลึกลับอะไรสักอย่างนึงสำหรับภาพตัวครุฑที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเพราะถ้าจ้องกันอย่างเอาจริงเอาจังภาพมันก็จะเปลี่ยนไปมองไม่เห็นลักษณะว่ามันจะเป็นตัวครุฑได้ยังไงต้องมองด้วยสายตาทอดไปเรื่อยๆเหมือนมองก้อนเมฆบนท้องฟ้าจึงจะเห็นยิ่งส่องกล้องยิ่งไม่รู้เรื่องเลยก็แบบนี้ยังไงล่ะที่เราไม่สามารถจะสำรวจเส้นทางจากภูมิศาสตร์สากลได้ถ้าใช้เครื่องบินหรือคอปเตอร์เราก็จะไม่เห็นจุดหมายอย่างที่ระบุไว้ในลายแทงนี่เลยผู้เขียนลายแทงบอกทางให้แก่เราหรือมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับตัวเองยังไงเขาก็เขียนไว้เช่นนั้นเราจะมองเห็นหรือรู้สึกได้อย่างเดียวกับเขาเราก็ต้องเดินตามรอยของเขาเท่านั้นเองแล้วนี่จะเริ่มต้นต่อไปกันยังไงจะง้อยปากทุดตามที่หลายแทงระบุก็ชี้ตวัดขึ้นไปทางด้านโน้นแหละถ้าจะถามฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะเลือกเดินไปตามเส้นทางไหนกันแน่ชัยยันพูดอย่างหนักใจคนที่จะวินิจฉัยได้ดีที่สุดในขณะนี้ก็มีอยู่2คนคือระพินกับแง่ทรายพวกเราทั้งหมดเพียงแต่รับฟังและก็ปฏิบัติตามอย่างเดียวท่านหัวหน้าคณะว่ามองดูพรานใหญ่ผู้เงียบสงบอยู่เราเหลือเวลาอีกกี่วันครับคุณชัยยันเขากล่าวขึ้นเป็นประโยคแรกของการนิ่งขบคิดอยู่เป็นเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องคิดให้เสียเวลาชัยยันสามารถตอบได้ทันทีจากการตรวจสอบนับวันเวลาอยู่ทุกระยะวันนี้คือวันศุกร์ที่30ตุลาคมขึ้น1ค่ำวันขึ้น5ค่ำเดือนพฤศจิกายนจะตรงกับวันอังคารที่3นับจากนี้ไปก็เหลืออยู่อีก4วันครึ่งถ้าอย่างนั้นเราก็มีเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกถึงวันครึ่งในกำหนดเนี้ยจัดว่าจวนเจียนบุดบิดที่สุดแต่ผมก็มั่นใจว่าคงไม่พลาดแน่สำหรับเป้าหมายเนินพระจันทร์ที่ลายแทงระบุไว้ว่าใช้เวลาเดินเพียง3วันส่วนจะหาทางขึ้นเทือกเขาพทิวะสำเร็จหรือไม่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งโปรดนั่งพักสัก10นาทีเถอะครับขอเวลาให้ผมหารืออะไรก็เงยสายอีกสักหน่อยตามสบายผู้กองเชษฐาไปยักหน้าอนุญาตโดยดีแล้วชักชวนพรรคพวกของเขานั่งลงรับพินกระดิกนิ้วเรียกเงซายให้เดินตามเขาพละห่างจากคณะทุกคนออกไปพบกันตามลำพังตรงบริเวณใต้ร่มเงาหินต่างมองตากันนิ่งไปชั่วขณะเรากำลังจะเข้าถึงด่านสุดท้ายแล้วเงซายและระยะเวลาก็เหลือจำกัดอยู่เพียงแค่4วันครึ่งเท่านั้นเขาพูดแผ่วต่ำสายตาไม่เปลี่ยนไปจากใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามเรามาตกลงกันเสียเดี๋ยวนี้ให้แน่ชัดออกไปเลยเพราะฉันเบื่อที่จะคอยจับไว้จับพริบอะไรแกอยู่แล้วผู้กองจะตกลงอะไรกับผมระยะทางจากนี้ไปจนถึงเนินพระจันทร์ให้ขึ้นอยู่กับการนำของแกโดยอิสระฉันจะเป็นเพียงแต่ผู้ตามเท่านั้นแง่ทรายมีอาการชะงักงันเหมือนจะคาดคิดไม่ถึงมาก่อนในคำพูดของเขาพยายามจะมองอ่านสายตาของรพินบ้างแล้วถอนใจลึกพรางสายหน้าแช่มช้าผู้กองที่รักผมไม่ได้ปฏิเสธหน้าที่นี้เพื่อหวังจะเกี่ยงงอนอะไรผู้กองเลยและผู้กองก็ย่อมจะรู้แก่ใจดีอยู่แล้วว่าผมปรารถนาจะไปให้ถึงที่นั่นยิ่งกว่าใครทั้งสิ้นขอยืนยันอีกครั้งว่าผมไม่แน่ใจในตัวเองเว้นแต่จะมีผู้กองช่วยเท่านั้นทำไมผู้กองจึงจะผลักหน้าที่นี้มาให้แก่ผมคนเดียว โดยแสดงออกด้วยคำพูดว่าจะไม่รับผิดชอบอะไรอีกทั้งสิ้นจอมพรานยิ้มแค้นๆใช่สิระวังแกกับฉันน่ะฉันไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบอะไรในเรื่องนี้เลยเราจะไปกันถึงไหนหรือไม่ถึงฉันไม่เดือดร้อนหน้าที่ของฉันเมื่อเขาจ้างมาให้นำฉันก็นำสำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงแต่ตัวแกเองจะต้องไปให้ถึงให้ได้เมื่อแกเดือดร้อนมากกว่าฉันในเรื่องนี้แกก็ควรจะต้องรับหน้าที่ไปคนเดียวเพราะฉันไม่แคร์อย่างที่บอกแล้วอีกอย่างนึงฉันไม่ต้องการที่จะเอาความไม่รู้ของฉันมาเป็นเครื่องมือให้แกคอยยิ้มเยาะอยู่ในใจในเมื่อแกรู้ดีกว่าฉันอยู่ทุกอย่างแล้วในเส้นทางช่วงสุดท้ายเนี่ยผู้กองเคืองผมที่แอบขึ้นมาเฝ้าสังเกตภูเขาลูกครุฑที่นี่ตามลำพังโดยไม่บอกให้ผู้กองทราบมาก่อนเปล่าฉันไม่ได้โกรธอะไรแกทั้งสิ้นในเรื่องนี้ขนาดนายหญิงเกิดชังขี้หน้าแกขึ้นมาฉันก็ยังป้องกันแกไว้อย่างที่เห็นแล้วฉันเพียงแต่รู้ว่าคนที่รู้เส้นทางดีที่สุดนั้นแท้จริงก็คือแกไม่ใช่ฉันเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะต้องมาหัวเสียแล้วก็เสียเวลาคิดอีกเอาเป็นว่าแกนั่นแหละนำไปให้ตลอดไม่ต้องมาปรึกษาหารืออะไรเพื่อหลอกดูภูมิปัญญาของฉันอีกแล้วแกจะนำไปให้ถึงหรือจะแกล้งทวงเวลาถลายออกนอกเส้นทางยังไงก็สุดแล้วแต่แกผู้กองเล่นไม้ตายกับผมอย่างนี้เชียวหรือครับก็ไม่ใช่ไม้ตายหรือว่าบีบบังคับอะไรแกสักอย่างเดียวเพียงแต่ฉันจะไม่ยอมให้แกลักไก่เพื่อหลอกดูเชิงฉันอีกต่อไปแล้วเท่านั้นแหละแล้วก็ขอบอกให้รู้เสียด้วยว่าถ้าแกยังขืนทำเป็นอมไตอยู่อีกแล้วก็ฉันเองนี่แหละก็จะแกล้งนำคณะพวกเราทั้งหมดให้เปิดเปิงผิดเส้นทางออกไปโดยไม่สนใจว่าจะถึงที่หมายหรือไม่ซึ่งแกจะต้องเดือดร้อนกว่าใครแกจะกล้าเสี่ยงไหมล่ะสำหรับแกเองซึ่งรู้ทางดีที่สุดอยู่แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้เพื่ออยากจะดูท่าทีของฉันมองเห็นความยากลำบากทั้งหลายแหล่ของฉันเป็นเรื่องสนุกขบขันที่จะแอบยิ้มเยาะอยู่ในใจกับฝ่ายฉันผู้ซึ่งไม่รู้อะไรเลยแล้วก็นำส่งเดชไปตามเรื่องโดยไม่คำนึงว่าจะถึงที่หมายหรือไม่ผลสุดท้ายความเสียหายมันก็จะอยู่กับใครทั้งหลายแหล่ที่ผู้กองพูดออกมาเนี่ยก็มีความหมายตามความรู้สึกของผู้กองประการเดียวคือแน่ใจว่าผมรู้แล้วแกล้งปิดเพื่อปล่อยให้ผู้กองยากลำบากใช่ผมไม่ได้สาบานกับผู้กองไว้แล้วหรอกหรือครับว่าผมไม่มีอะไรจะต้องปิดบังผู้กองอีกทั้งสิ้นแม้กระทั่งความจริงที่ว่าผมคือใครมีนามมาเช่นไรเสียงของแง่ทรายเน้นลึกชัดเจนรับพินยักไหลฉันไม่เคยสนใจหรือศรัทธาต่อคำสาบานของคนที่ชื่อแง่ทรายสัญชาติเสือร้ายมันต้องซ่อนเขี้ยวซ่อนเล็บของมันไว้มิชิดเสมอฉันเชื่อว่าแกไม่มีแผนอะไรที่จะทรยศต่อฉันหรือพวกเราทุกคนหรอกแต่สันดานของแกมันชอบหลอกเชิงคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเท่าทันทัดเทียมกับแกทุกอย่างมันแก้ไม่หายหรอกแง่ทรายถอนใจอีกครั้งนึงสีหน้าเริ่มกังวลหนักใจสายตาที่แลมายังเขาเต็มไปด้วยประกายวิงวอนผู้กองจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ผมขอพูดอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมจะไม่พูดอะไรอีกทั้งสิ้นว่ามาผมนำทางคนเดียวโดยอิสระไม่ได้เพราะผมไม่แน่ใจที่ผู้กองคิดว่าผมรู้เส้นทางโดยตลอดนั้นไม่จริงเลยถ้าผู้กองปล่อยผมคนเดียวผมอาจนำไปถึงหรือไม่ถึงก็ได้ทั้งสองอย่างทั้งที่ผมก็ต้องการจะทำให้สำเร็จแต่ถ้าผู้กองตัดอคติออกไปเสียและช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณามันจะต้องสำเร็จเพราะฉะนั้นโปรดเถอะครับอย่าทอดทิ้งผมเสียผมเชื่อว่าผู้กองไม่แคร์หรอกในการจะเดินทางไปถึงหรือไม่แต่ผมแคร์มากที่สุดอย่างที่ผู้กองก็รู้อยู่แล้วเสียงพูดนั้นหนักแน่นก่อไปด้วยความสุจริตใจซึ่งพอจะฟังออกรับพินไพรวันช่างใจเสียงเงซ้ายกล่าวต่อมาอีกว่าความจริงผู้กองก็อ่านผมได้ปุโปร่งหมดทุกอย่างแล้วในกรณีที่ผมแยกตัวจากคณะทั้งหมดออกค้นหาลู่ทางที่จะมองเป้าหมายภูเขารูปครุฑนี้ให้ได้ผมรู้ว่าตำแหน่งที่เราหยุดพักกันอยู่นั้นน่ะมันอาจจะมีมุมอะไรที่รับสายตาทำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพตามลายแทงได้ครั้นถ้าจะบอกแก่คณะเจ้านายก็จะเกิดปัญหาขึ้นเขาอาจเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ได้จึงใช้วิธีหลบมาก่อนเป็นการประวิงถ่วงเวลาไว้เมื่อเกิดการถกเถียงกันว่าที่นี่มันจะเป็นหลุมอุกาบาตที่3จริงหรือไม่เพราะลักษณะที่เห็นอยู่นั้นมันไม่ได้บอกเลยผมเองก็เริ่มร้อนใจและลังเลอยู่เหมือนกันจึงจำเป็นที่จะต้องออกสำรวจบริเวณโดยรอบต่อไปเพื่อหาความแน่ใจให้ได้ในที่สุดผมก็เดินขึ้นมาบนนี้และก็ค้นพบตำแหน่งเขาลูบครุฑเข้าโดยบังเอิญไม่ใช่จากการรู้มาก่อนแต่เก็บอมไว้ถ้าผมรู้อยู่ก่อนแล้วผมจะปล่อยเวลาให้มันสูญเปล่าไปทำไมในระหว่างที่พวกเราทั้งหมดนั่งรอคอยอยู่ข้างล่างนั่นอีกอย่างนึงตำแหน่งที่เราพักอยู่ข้างล่างนั้นก็เป็นตำแหน่งที่ผมนำทุกคนไปพักอยู่เองความผิดพลาดมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าผมนำเข้าไปถูกตำแหน่งโดยกว้างแล้ว
2: แต่ไม่ถูกกับที่หมายแท้จริงจึงทำให้มองไม่เห็นหน้าที่ผมก็คือต้องสำรวจต่อไปแต่การที่จะบอกคณะนายจ้างทุกคนว่าผมจะออกไปตรวจหาบริเวณซึ่งอาจมองเห็นภาพเขารูปครุฑนั้นน่ะย่อมจะฟังไม่ขึ้นแน่ๆผมจึงต้องปลีกตัวออกไปโดยพละการในลักษณะแบบซ่อนและเมื่อผมมาพบเข้าแล้วที่นี่ก็ตั้งใจอยู่ว่าจะย้อนกลับลงไปรายงานให้พวกเราทั้งหมดทราบบังเอิญระหว่างที่นั่งพักเหนื่อยพิจารณาดูภาพนั้นอยู่ผู้กองกับนายหญิงก็ตามขึ้นมาพบเข้าพอดีรูปการจึงดูเหมือนว่าแง้ซ้ายขึ้นมานั่งดูเป้าหมายอยู่เฉยๆเห็นแล้วก็ไม่บอกใครแง้ซ้ายหยุดเว้นระยะนิดนึงในระหว่างที่รับพินขมวดคิ้วนิ่งสงบฟังแล้วจึงถามมาอีกว่าผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมผู้กองจึงต้องออกมาตามค้นหาผมด้วยผู้กองน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าผมไม่ได้ไปไหนไกลและถึงไม่ตามผมก็ต้องกลับไปเองความในทั้งหลายแหล่อันทำให้ผู้กองเข้าใจผมผิดหาว่าผมเล่นเหลี่ยมอะไรก็อยู่ตรงที่บังเอิญผู้กองตามขึ้นมาพบผมขณะที่ผมนั่งดูเขารูปพุทธอยู่ที่นี่เองถ้าผู้กองไม่ได้ขึ้นมาตามปล่อยให้ผมกลับลงไปและรายงานให้ทราบเองก็จะไม่มีเรื่องต้องคิดอะไรทั้งสิ้นภายหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนตามเหตุผลในคำพูดของแง่ทรายรับพิงก็จำเป็นต้องยอมรับเขาครางหนักๆในลำคอแล้วก็บอกตามตรงว่าฉันไม่ได้เจตนาจะขึ้นมาตามแกให้เสียเวลาเดินคุณเจ้าหรอกแต่นายหญิงน่ะสิเป็นห่วงแกมากเคี่ยวเข็นฉันให้ออกตามฉันขัดใจนายหญิงไม่ได้แง่ทรายยิ้มง่ายๆริ้วรอยกังวลเริ่มจางลงนั่นก็แปลว่าผู้กองเข้าใจผมดีอยู่แล้วทำไมถึงจะต้องมาแคลงใจกับผมอีกแกคิดว่าแกจำเป็นที่จะต้องมีฉันเข้าไปร่วมกำหนดเส้นทางกับแกด้วยเหรอจำเป็นมากที่สุดเพราะผมไม่ได้มองเห็นอย่างปูโปร่งเช่นที่ผู้กองเข้าใจผู้กองมีความรู้สึกที่ต้องคลำเช่นไรผมก็เช่นนั้นไม่ผิดกันเลยถ้าผู้กองวางมือปล่อยให้ผมคลำไปรำลำพังเพราะความเข้าใจผิดนึกว่าผมรู้ดีแล้วอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกได้เลยว่าความหวังของผมหมดสิ้นมันไม่เฉพาะเส้นทางจากนี่ไปยังเนินพระจันทร์ในทันเวลาเท่านั้นหรอกปัญหาสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการตัดทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะซึ่งผมยังมืดมนไปหมดบางทีผมมืดผู้กองอาจสว่างและถ้าผู้กองมืดผมก็อาจเป็นฝ่ายสว่างบ้างทำไมเราถึงไม่ช่วยกันรับพินหัวเราะออกมาเบาๆฉันรู้มาตั้งนานแล้วว่าวัฒนศิลป์ของแกเป็นเลิศแง่ทรายสำหรับเส้นทางตั้งแต่ออกจากภูเขานิรการเป็นต้นมาก็เห็นกันอยู่แล้วว่าฉันมืดอยู่ตลอดเวลาเกตหากที่สว่างและเมื่อเกสว่างขึ้นครั้งใดฉันก็ขายหน้าในจ้างของฉันทุกครั้งเพราะฉะนั้นฉันจึงคิดว่าแกควรจะเป็นผู้ที่สว่างให้ตลอดไปฉันยอมให้แกแล้วในเรื่องการนำทางตามแผนที่หลายแทงโบราณนั้นไม่งั้นก็คงไม่ส่งหลายแทงให้แกถือไว้หรอกมันไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไปสิผู้กองแง่ทรายพูดอย่างอึดอัดใจหันมองไปทางทิวเขาเบื้องหน้าอีกครั้งขณะนี้เดี๋ยวนี้ทั้งที่เรามองเห็นทิวเขาข้างหน้าเป็นรูปตัวครุฑตรงตามลายแทงอยู่นั่นผมก็รู้สึกว่าผมจะมืดแล้วผู้กองลองใช้ความพิจารณาอีกครั้งบางทีผู้กองอาจรู้ก็ได้ว่าผมมืดเรื่องอะไรจอมพรานกระตุกหัวคิ้วน้ำเสียงพูดของแง่ทรายจริงจังปราศจากแววเล่นลิ้นซึ่งคุณสมบัติแห่งความจริงจังชนิดนี้เขาเพิ่งจะมาสังเกตเห็นในระยะหลังๆนี่เองมองตามสายตาของเจ้าคนใช้พิเศษของคณะไปยังเป้าหมายเดียวกันด้วยอาการใคร่ครวญฉันอาจจะโง่กว่าแกก็ได้แง่ทรายไม่หรอกครับผู้กองไม่ได้โง่กว่าผมแต่อาจไม่ทันสังเกตหรือมองข้ามไปเสียก็ได้ความมืดของผมในเรื่องนี้แหละที่ผมจะต้องขอให้ผู้กองช่วยคิดอะไรโปรดดูที่ยอดเขาลูกนั้นประกอบกับคำบอกเล่าลายแทงด้วยปีกซ้ายกางแผ่ไปทางด้านใต้แล้วยังไงปีกขวาทอดไปทางด้านเหนือด้านหน้าของตัวนกจะหันไปทางทิศไหนก็แน่สิหน้าของมันก็ต้องไปทางตะวันตกแต่ในลายแทงบอกไว้ว่าจะงอยปากจะหันไปทางทิศตะวันออกคือด้านที่เรากำลังยืนมองอยู่นี่มันจะเป็นไปได้ยังไงครับถ้าเจ้าของลายแทงไม่ฟันเฟือนเขียนข้อความนี้ผิดชนิดตรงข้ามรับพินไพรวันลืมตาโพลงบัดนี้เขาเพิ่งจะมองเห็นความจริงและนึกออกแล้วว่าแง่ทรายกำลังงงงันมีปัญหาอะไรอยู่ที่ยังขบไม่แตกครุฑหรือนกอินทรีอันเป็นยอดเขาใหญ่ทั้งทิวลูกนั้นโดยมุมที่ทุกคนมองเห็นอยู่ในขณะนี้มันเป็นรูปของนกตัวที่ยืนกลางปีกหันหลังให้หน้าของมันเป็นตะวันตกส่วนหลังคือตะวันออกคอและศีรษะนั้นจากมุมที่เห็นในขณะนี้ดูคลุมเครืออย่างไรชอบกวนจอมพรานยกมือขึ้นขยี้ตาพยายามหาสันฐานอยู่อีกหลายครั้งแล้วก็บอกโดยเร็วอาลายแทงเฉพาะตรงที่พูดถึงจะงอยปากนกอีกครั้งเถอะแง่ทรายจะงอยปากจะชี้ไปทางตะวันออกมีลักษณะการประหนึ่งจะไซ้ขนปีก ระพินพึมพำทวนคำไปทีละคำขณะที่หลีตาลงแกมาจนปัญญาอยู่ตรงข้อความที่ดูจะคั้นกับความจริงนี้ใช่ไหมครับผมนั่งคิดอยู่นานแล้วคิดก่อนที่ผู้กองจะขึ้นมาตามพบผมเสียอีกตัวครุฑยืนหันหลังให้เราขณะนี้หน้ามันก็ควรจะต้องหันไปด้านตรงข้ามมันจะหันมาทางเราได้ยังไงเราเองอยู่ทางด้านตะวันออกคือทางด้านหลังของตัวนกแล้วแกเห็นส่วนหัวหรือจะงอยปากของมันแล้วหรือยังผู้กองล่ะมันคลุมครัวเหลือเกินส่วนลำตัวส่วนปีกทั้งสองด้านและแม้กระทั่งขาที่ยืนอยู่นั่นพอจะคำสันฐานได้แล้วโปรดสังเกตดูที่ทิวสูงระดับยอดทางขวามือนั่นมันน่าจะอนุมานได้ว่าเป็นส่วนคอที่หลุดตามลงและหัวนกก็ควรจะหันไปทางฟากโน้นฟากตะวันตกข้ามทิวเขาไปโน้นมันมีหมายความว่าเราจะต้องข้ามเขาทั้งทิวไปฝั่งตะวันตกนั่นเหรอซึ่งโดยทิศทางก็เป็นไปได้อยู่แล้วเนินพระจันทร์อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาพัทิวะไม่ใช่ตะวันตกซึ่งกลายเป็นตรงข้ามจอมพรานอึ้งไปอีกครั้งความรู้สึกบอกกับตนเองในขณะนี้ได้ทันทีว่าทั้งเขาและแง่ทรายและเห็นได้ตรงกันหมดทุกอย่างคือเห็นตัวนกยืนผงาดวาดปีกทั้งตัวชัดเจนเป็นรูปร่างแต่ยังกำหนดไม่ได้แน่นอนว่าส่วนคอและหัวอยู่ที่ไหนบริเวณส่วนที่ฝ่ายนายจ้างเข้าใจว่าเป็นส่วนหัวหรือจะงอยปากนั้นกลายเป็นทิวเขาห่างไกลออกไปด้านหลังซึ่งไม่น่าจะถือว่าเป็นส่วนศีรษะของภาพที่เห็นได้เลยตัวครุฑเห็นแล้วแต่จะงอยปากของมันยังมองไม่เห็นและในเมื่อถ้าไม่เห็นกำหนดไม่ได้เช่นนี้การเดินทางในอันดับต่อไปจะเริ่มต้นจากอะไรและที่ไหนก่อนแล้วเมื่อตัวนกยืนหันหลังให้ตะวันออกอยู่อย่างนี้ส่วนหัวหรือหน้าของมันก็น่าจะต้องหันไปทางทิศตะวันตกจริงของแง่ทรายแล้วมังมหานรทาเจ้าของลายแทงเขียนระบุไว้อย่างไรว่าจะงอยปากจะชี้ไปทางตะวันออกหันกลับมาทางสหายศึกแง่ทรายมองจับอยู่ที่เขาก่อนแล้วเอาลายแทงฉบับนั้นออกมาดูอีกทีสิเขาสั่งแง่ทรายควักลายแทงต้นฉบับเดิมออกมาคลี่ทั้งสองสุดตัวลงกับพื้นรับพินกลางแผ่ลายแทงออกตั้งทิศเทียบกับทิวปีกรุดเท่าที่เลยเห็นจริงอยู่ในขณะนี้พร้อมทั้งตรวจไปยังตำแหน่งที่หมายเนินพระจันทร์ในแผนที่นี่ยังไงลายแทงที่ยืนยันอยู่ชัดเจนว่าเนินพระจันทร์อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทิวปีกรุดเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะต้องข้ามทิวเขาเถื่อนนั้นลงไปทางตะวันตกพรานใหญ่พึมพำก็นั่นนะสิครับผู้กองแล้วลายแทงฉบับเดียวกันก็บอกเราว่าให้สังเกตจากการชี้บอกของจะงอยปากนกซึ่งขณะนี้เราก็มองไม่เห็นว่าส่วนจะงอยปากของมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแง่ทรายขอให้เราพิจารณากันถึงประโยคที่ว่าจะงอยปากจะชี้ไปทางตะวันออกมีลักษณะการประหนึ่งจะใช้ขนปีกนั่นด้วยสิเรามาคิดถึงข้อเท็จจริงที่ว่านกสามารถจะเอี้ยวคอกลับมาทางด้านหลังเพื่อใช้หรือจิกขนของตัวเองได้บ้างไหมและอะไรที่ควรจะเป็นข้อคิดอันแฝงอยู่ในคำสั่งของลายแทงประโยคนั้นแง่ทรายเงยหน้าจ้องเขาโดยเร็วแล้วมองผ่านไปยังเทือกเขาเบื้องหน้าอีกครั้งกล่าวช้าๆส่วนหน้าหันไปทางตะวันตกแต่เอี้ยวคอกลับมาใช้ปีกทางด้านหลังเอก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่เราก็ยังมองไม่เห็นภาพอย่างที่เราตั้งสมมติฐานกันอยู่นี่บางทีเราอาจจะต้องหาชัยภูมิสำหรับสังเกตดูใหม่ก็ได้ฉันคิดว่าขณะนี้เราอยู่บนที่สูงถ้าลงไปยังทุ่งราบต่ำข้างล่างโน่นทางด้านตะวันออกของเนินลูกเนี้ยภาพทิวเขาโน่นอาจจะเปลี่ยนไปอีกมาลองทดลองกันดูกล่าวจบเขาก็ลุกขึ้นยืนโดยเร็วและโดยไม่บอกอะไรกับคณะนายจ้างของเขาทั้งสิ้นสำหรับสิ่งที่กำลังขบคิดกันอยู่กับแง่ทรายขณะนี้รับพินให้สัญญาณเคลื่อนที่ทันทีทั้งหมดเคลื่อนตัดลงจากไหล่สูงของเนินลูกนั้นโดยอ้อมลงไปสู่ที่ราบต่ำอันเป็นทุ่งหญ้าเบื้องล่างทางด้านตะวันออกไม่มีใครเฉลียวคิดถึงข้อกังขาคลางแคลงระหว่างพรานใหญ่กับแง่ทรายซึ่งปรึกษาหารือกันเมื่อครู่นี้เลยเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกเดินทางต่างก็ปฏิบัติตามทันทีโดยฝากความไว้วางใจทั้งหมดและไม่คิดว่าจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงทั้งหมดก็ลงมาเดินกันอยู่ยังบริเวณทุ่งหญ้าห่างไกลจากป่าสนออกมาสามารถเลเห็นไปยังทิวปีกครุฑได้อย่างถนัดโดยไม่มีอะไรบดบังณตำแหน่งนี้เองแง่ทรายผู้แบกของอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักลงอีกครั้งเป็นเวลาเดียวกับที่รพินสาวเท้าขึ้นมาทันเห็นชัดแล้วหรือยังแง่ทรายไอ้ครุฑตัวนั้นเอี้ยวคอหันกลับมาทางด้านตะวันออกจริงตามที่เจ้าของลายแทงเขาบอกไว้เมื่อเราลงมาเดินอยู่ในที่โล่งข้างล่างเนี่ยจอมพรานพูดยิ้มในขณะที่แง่ทรายเบิกตามองเขาอย่างตะลึงแล้วก็เห็นชัดหรือยัง ว่ายามใดก็ตามที่แง้สายมืดผู้กองจะเป็นความสว่างอย่างนี้แล้วผู้กองยังจะคิดที่จะปล่อยให้แง้สายตามยถากรรมโดยไม่คิดจะช่วยทีเดียวหรือครับรับพินตบไหลอันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นหนักหน่วงบอกเรียบๆว่าตลอดเวลาฉันว่าแกมีเหลี่ยมเล่เพทุบายสารพัดแล้วก็คอยระวังตัวฉันเองแจจนกลายเป็นโรคประสาทแต่ความจริงนั้นฉันอาจจะเป็นคนขี้หวาดระแวงเกินไปก็ได้เอาเถอะแกไม่ต้องกังวลว่าฉันจะทอดทิ้งแกหรอกสิ้นประโยคเขาก็หันกลับมาทางคณะนายจ้างซึ่งเดินเข้าแถวตามกันมาพร้อมกับขบวนลูกหาบอีก2คู่โบกมือเป็นสัญญาณให้หยุดลงอีกครั้งแล้วชี้ให้ทุกคนเหลียวกลับไปดูด้านหลัง4คนที่เดินกันมาเป็นหมู่โดยไม่ได้มีความหวั่นระแวงคิดถึงข้อกังขาใดๆเหลียวตามองการชี้ของพรานใหญ่อย่างไม่เข้าใจความหมายอะไรทั้งสิ้นแต่ภายหลังเมื่อพิจารณากันอยู่ครู่ก็พอจะมองเห็นอะไรเล่าๆขึ้นมาด้วยความประหลาดใจเอ๊ะพิลึกอยู่นะผู้กองเขารูปนกนั่นดูจะเปลี่ยนรูปร่างไปจากที่เรามองเห็นบนเนินนั่นแล้วสิเชิดถาเอ่ยออกมาเบาๆอย่างฉงนสนเทมันเป็นรูปนกอินทรีที่เอี้ยวคอหันกลับมาข้างหลังชัยยันพูดด้วยเสียงตื่นๆดารินกับมาเรียก็หันไปซุบซิบอะไรกันอยู่ด้วยกิริยางุนงงครับครุฑหรือนกอินทรีตามที่ระบุไว้ในลายแทงนั่นน่ะมันกลายเป็นภาพของนกที่กางปีกหันหลังให้กับเราแต่เอี้ยวคอหันจะงอยปากกลับมาเหมือนจะไซ้ขนตรงปลายปากส่วนแหลมที่เห็นอยู่นั่นคือที่หมายในการสังเกตบอกทางเราเห็นจะต้องช่วยกันคิดให้รอบคอบแล้วล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องการชี้บอกทางของจงอยปากนกนั่นคือลายแทงกำหนดว่าเราจะต้องเดินไปในแนวทางซึ่งสามารถหันกลับมาครั้งใดก็ต้องมองเห็นภาพตัวนกในลักษณะเช่นนี้ตลอดไปผมคิดว่ามันไม่ง่ายนักหรอกที่เราจะทำตามคำสั่งนั้นทุกท่านรู้สึกตามที่ผมพูดนี่ไหมครับทั้ง4คนมองหน้าเขาอย่างงงๆอยู่เช่นเดิมลองอธิบายตามความเข้าใจของคุณให้ชัดสิทั้งฝ่ายเรานะยอมรับว่าแม้จะเห็นภาพทิวขาวโน่นเป็นตัวครุฑตามคำบอกของลายแทงแล้วเราก็ยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้ถูกอยู่นั่นเองว่ามันควรจะเดินไปตามแนวไหนรู้สึกว่าคำสั่งของลายแทงเป็นรูปปริศนามากกว่าจะชี้เส้นทางกันอย่างวิธีบอกของแผนที่ภูมิศาสตร์นะรับพินเรียกแผนที่ลายแทงจากเงซายกางแผ่ออกไปต่อหน้าคณะนายจ้างของเขาทุกคนขณะนี้เราอยู่ตรงบริเวณทุ่งราบด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขาร่วมนกอินทรีนั่นประมาณ30ดีกรีมองเห็นภาพอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้พรานใหญ่จุดปากกาหมึกแห้งลงไปในแผนที่ลายแทงนั้นคำพูดของเขาเจตนามีต่อเชียดถาและชายันโดยเฉพาะในเชิงหารือเพราะทั้งสองย่อมจะมีความรู้ในเรื่องแผนที่และเข็มทิศมากกว่าอีก2หญิงลองช่วยกันคิดดูสิครับเราจะรักษาเส้นทางเดินยังไงจึงจะมองเห็นเขานกอินทรีนั่นโดยไม่เปลี่ยนรูปไปเชิดถาขมวดคิ้วซอยเปลือกตาทีๆอย่างใช้ความคิดหนักส่วนชัยยันเอามือลูบคางแล้วก็บอกว่าถ้าจะพูดกันตามหลักของวิชาแผนที่ภูมิศาสตร์แล้วก็ทิศทางเนี่ยเราก็ควรจะขีดเส้นทางเดิน30ดีกรีตะวันออกเฉียงเหนือนี่ตลอดไปไม่ใช่เหรอท่านอดีตทูตทหารบกหัวหน้าคณะสันติสะอย่างไม่เห็นด้วยการเขียนลายแทงของมหานรธาโดยเฉพาะการกำหนดเส้นทางระยะเนี่ยไม่ได้กำหนดทิศทางไว้เห็นแน่ตอนตายตัวลงไปแต่เอาภูมิประเทศที่เห็นด้วยตาเปล่ามาเป็นเครื่องชี้บอกมากกว่าซึ่งมันกว้างขวางเป็นปัญหาที่จะต้องคิดมากเราเอาภูเขารูปนกกับตำแหน่งที่เรายืนมองภาพเห็นอยู่ในขณะนี้มาขีดเป็นเส้นทางตายตัวลงไปในแผนที่ไม่ได้จริงอยู่นะโดยมุม30ดีกรีตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราอาจจะเดินเป็นเส้นตรงไปได้สัก 2-3 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นโดยที่หันกลับมาก็ยังมองเห็นอยู่แต่ชั่วโมงถัดๆไปอีกล่ะอะไรจะมาเป็นหลักประกันได้ว่าภาพตัวนกจะไม่เปลี่ยนรูปไปในกรณีที่ภูมิประเทศเบื้องหน้าสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงอันจะทำให้เกิดการบังเหลี่ยมมุมขึ้นในกรณีที่ยึดเส้นทางเดินโดยวางเข็มทิศขีดไว้คำสั่งในลายแทงก็บอกอยู่แล้วว่าหันกลับมาครั้งใดจะต้องมองเห็นภาพนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นก็ย่อมหมายถึงว่าหนทางข้างหน้ามันดิ้นได้ตลอดเวลาหาเส้นตายตัวจากเข็มทิศไม่ได้เราอาจจะต้องเบี่ยงเบนไปในทิศทางใดก็ได้ทั้งสิ้นโดยว่าจะต้องหันกลับมามองเห็นภาพคงรูปไว้เช่นนี้ตลอดไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอผู้กองประโยคหลังเชิดถาหันไปอย่างหางเสียงมักกุเทศครับมันเป็นอย่างที่คุณชายพูดเหตุการณ์มันบังคับอยู่ในทีที่จะต้องให้เราปฏิบัติตามคำสั่งของลายแทงคือเดินไปพลางก็ต้องมันหันกลับมาสังเกตด้านหลังของเราไว้ตลอดเวลาแต่ผมกลัวว่าเราจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ตลอดไปทำไมเหรอเกี่ยวกับทัศนวิสัย อะไรจะมาเป็นหลักประกันได้ว่าอากาศจะปลอดโปร่งแจ่มใสอย่างในขณะนี้ทำให้เราสังเกตเห็นลูกเขานั้นได้ตลอดเวลาถ้าหมอกจางลงถ้าเกิดพายุฝนเราก็จะสังเกตอะไรไม่ได้เลยแล้วไม่ต้องรอให้อากาศโปร่งเสียก่อนเช่นนั้นหรือครับระยะเวลาของเราก็เหลืออยู่จำกัดตายตัวเพียง4วันครึ่งเท่านั้นถ้าจะต้องมาเผชิญกับอุปสรรครอคอยให้อากาศแจ่มใสสังเกตเห็นภาพภูเขาด้านหลังเป็นรูปตัวนกคงที่อยู่ทุกระยะไปเราก็จะไม่ทันเวลาแน่นอนนั่นสิแล้วจะทำยังไงผมว่าเราจะต้องใช้วิธีขีดเส้นแล้วก็เดินตามเข็มทิศอย่างคุณชัยว่าให้ตายตัวลงไปเสียแล้วล่ะครับปัญหาจริงอยู่ที่ว่าเราจะขีดเส้นทางยังไงจึงจะถูกต้องเท่านั้นแต่มันคงไม่ใช่เส้นทางสายตรงดิ่ง30ดีกรีตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนการขีดหรือกำหนดเส้นไว้ก่อนเนี่ยเราจะเก็บไว้ใช้ขณะที่ทัศนวิสัยเลวลงด้วยถ้าอากาศโปร่งดีเหมือนขณะนี้เราก็ใช้วิธีมองดูภาพเขาด้านหลังด้วยตาเปล่าเป็นหลักใหญ่แล้วก็เปรียบเทียบกับเส้นทางที่เราขีดไว้ทุกระยะรอบคอบดีมากว่าแต่คุณจะขีดเส้นอย่างที่ว่านี่ยังไงผมยังคิดไม่ออกครับและขอแรงสมองสติปัญญาของทุกท่านช่วยด้วยเงสายล่ะมีความเห็นยังไงจอมพระเนจรสั่นศีรษะอย่างเงียบขรึมแววกังวลสอยเห็นชัดเป็นครั้งแรกเงสายยังอับจนอยู่นายใหญ่คำตอบชนิดนั้นทำให้นายหญิงจ้องตาเขม็งอย่างต้องการจะค้นหาความจริงแต่ก็ไม่พบพิรุษหรือเล่ห์กลแอบแฝงอย่างใดนอกจากความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวต้องค่อยค่อยคิดใช้ความรอบคอบกันหน่อยชัยยันว่าพร้อมกับพิจารณาดูลายแทงอย่างถี่ถ้วนแล้วเงยหน้าขึ้นมองไปยังภูมิประเทศแท้จริงที่เห็นอยู่ในขณะนี้เปรียบเทียบต่างจมอยู่ในความเงียบงันไปชั่วขณะดารินนั้นมองเมื่อลงไปในลายแทงอย่างเลื่อนลอยหล่อนมองไม่เห็นเข้าโครงอะไรที่ตนเองจะเข้าใจได้ทั้งสิ้นมาเรียเข้ามาเกาะหลังพยอดชายของหล่อนดูด้วยสายตาเหนื่อยระพินมวนบุหรี่ใบตองแห้งเงซ้ายไม่มีอะไรนอกจากความเฉยเป็นปกติตามสภาพอันควรเป็นไปก็ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เชษฐาวราฤทธิ์ท่านหัวหน้าคณะสังเกตเห็นแววงุนงงอัดอั้นตันใจจากเจ้าคนใช้ผู้อัจฉริยะของเขาพรานพื้นเมืองทั้งนั้นก็ได้แต่ลงนั่งกอดเข่าชี้ชวนกันชมทุ่งชมเขาไปตามเรื่องปัญหาที่บุคคลชั้นสมองกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อยู่เหนือภาวะที่พวกนี้จะเข้าใจหรือร่วมความเห็นใดๆได้ทั้งสิ้นชัยยันวนปลายปากกาอยู่ที่จุดเขารูปครุฑลากเส้นบางๆมายังตำแหน่งที่รับพินกาเป็นเครื่องหมายไว้อันเป็นตำแหน่งที่ทุกคนหยุดกันอยู่ในขณะนี้แล้วลากเส้นตรงไปยังตำแหน่งเนินพระจันทร์อันดูว่าไม่อยู่ไกลกันเท่าไหร่นักในแผนที่ลายแทงพึมพำเหมือนจะเปรยกับตนเองต่อมาว่าถ้าจะดูจากไอ้แผ่นหนังโบราณเนี่ยมันก็ของหมูไม่ได้จะยากเย็นมีปัญหาอะไรเลยสักนิดเดียวเส้นทางจากที่เราอยู่กันในขณะนี้ไปถึงเนินพระจันทร์ไม่มีอะไรสลับซ้ำซ้อนบังอยู่เลยมันตัดไปในบริเวณที่โล่งของราบต่ำและก็ราบสูงสลับกันกระไหล่เขาบางส่วนเท่านั้นแหละแล้วก็เนินพระจันทร์ก็อยู่ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของทิวเขาข้างหน้าเรานี่แน่นอนในวงล้อมของขุดเขารอบด้านใช่ใช่ยันถ้าดูจากลายแทงก็ไม่น่ายากที่หมายเห็นอยู่ทนโทแล้วนี่แล้วก็เป็นที่หมายตำแหน่งสุดท้ายซะด้วยไม่ต้องคล้ำไปสู่จุดนำทางอื่นใดอีกทั้งสิ้นแต่จะเดินกันอีท่าไหนให้มองเห็นรูปครุฑจากทิวนั่นทรงตัวอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งถึงเดินพระจันทร์นี่คือสิ่งที่เรากำลังปวดหัวถ้ามีเวลาเหลือเฟือมากกว่านี้ค่อยๆเดินไปสังเกตไปมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่เวลาจำกัดอย่างที่รู้กันอยู่แล้วกลางคืนเราก็เดินกันไม่ได้กลางวันกว่าหมอกจะจางก็ล่วงเข้าไปเกือบเที่ยงแล้วยังพวกเมฆฝนอีกล่ะปวดกระบาลสหายของเขารับคำยกมือขึ้นเกาแกรกๆแถวขมับแล้วก็เงยหน้าขึ้นยิ้มกับแม่ขวัญใจของเขาที่เอาสวงอกอันเบียดเบ่งวางทับอยู่บนไหล่ด้วยอาการสนิทสนมโดยเปิดเผยเช่นคู่สามีภรรยามีไอเดียอะไรบ้างไหมเมมาเรียซึ่งต่อไปนี้คงจะมีสกุลว่าอนันตรัยแทนฮอปมันยิ้มแค้นๆตามบุคลิกของหล่อนในยามที่ตีปัญหาไม่แตกท่านสุภาพบุรุษทั้งสี่ท่านฉันหมายถึงเจนเทิลแมนแง่สายนั่นด้วยก็ผ่านวิชาการทหารและวิชาแผนที่มาแล้วทางเส้นถ้าท่านเหล่านี้ยังอับจนปัญญาฉันก็เห็นจะไม่มีทางช่วยได้ในเรื่องนี้ทำไมไม่ถามถึงสภาพดินหินหรือพืชพันธุ์ซึ่งบางทีจะช่วยได้มากน้อยล่ะฉันจะให้คำตอบได้ดีที่สุดในเรื่องปวดหัวตัวร้อนหรืออาการแพ้ท้อง
0: หมอดารินพูดหน้าตาเฉยถ้าจะดูจากตำแหน่งที่รับพินจุดที่หมายเราอยู่ในขณะนี้พวกเราทั้งหมดก็น่าจะอยู่ในบริเวณเทือกเขาพระศิวะแล้วใช่ไหมเชษฐาถามขึ้นอย่างระมัดระวังใช่ครับเราเข้าสู่เทือกเขาพระศิวะแล้วส่วนแนวเขาที่มีส่วนหนึ่งเป็นตัวครุฑหรือนกอินทรีข้างหน้าเราเนี่ยก็คือทิวปีกครุฑซึ่งตอนที่เราอยู่ตรงทะเลสาบมรณะและเห็นเป็นแนวเส้นเขียวๆอย่างที่ผมเคยชี้ให้ดูครั้งนั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะว่าขณะนี้เราเหยียบเข้ามาเทือกเขาพระศิวะแล้วดารินพูดอย่างรำพึงพลางหันไปรอบๆทิศอย่างตื่นตาตื่นใจระคนประวันพรั่นพรึงเร้นลับหล่อนมีความรู้สึกเหมือนตนเองจะเปรียบได้ทุลีอองอันกระจ้อยร่อยท่ามกลางขุนเขาตระงานเงื้อมประดุดกำแพงกั้นขอบจักรวาลรอบตัวเราเข้าสู่บริเวณเทือกเขาพระศิวะตั้งแต่บ่ายหน้าเข้าหาหลุมอุกกาบาตที่หนึ่งแล้วนายหญิงเสียงแผ่วต่ำของแม่ทรายบอกมาความเยียบเย็นอันลึกลับก็แล่นเข้าจับกลางดวงใจของฝ่ายนายจ้างทุกคนอย่างบอกไม่ถูกเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนระหว่างที่ต่างยังนิ่งสงบใช้ความคิดกันอยู่เชษฐาล้วงกล้องส่องทางไกลขึ้นมาอีกครั้งส่องดูภูมิประเทศของเขาเบื้องหน้าเป็นเวลานานจึงเอ่ยขึ้นเบาๆว่าบางทีเราอาจจะต้องอาศัยหลักความจริงทางภูมิศาสตร์ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเครื่องช่วยเสียแล้วละมั้งรพินจอมพรานเงยหน้าจากบุหรี่ใบตองแห้งที่ตะบอยมวนอย่างพิถีพิถันเกินความจำเป็นนอกจากจะฆ่าเวลาให้แก่ความคิดส่งบุหรี่ตัวนั้นเข้าปากแต่ยังไม่จุดตาสีเหล็กคู่นั้นสบสายตาท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นนายโดยตรงด้วยความรู้สึกอันศรัทธาเลื่อมใสที่มีอยู่เป็นเวลานานแล้วคุณชายพอจะมองเห็นทางบ้างหรือยังครับก็ยังไม่แน่ใจนักต้องอาศัยความเห็นของพวกเราประกอบด้วยทุกคนฟังผมให้ดีนะแล้วก็ช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบด้วยใครมีความเห็นยังไงก็แย้งได้ทันทีคืออย่างนี้รูปหัวนก

จริงว่าชะง่อนเขาที่ยื่นล้ำออกมานั่นต่อไปเสียไม่ว่าจะเดินไปทางไหนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตรงข้ามกับทิวเขาเนี่ยเลี้ยวกลับมาครั้งใดเราก็จะต้องเห็นชะง่อนเขาที่ยื่นล้ำออกมานั่นทุกครั้งโดยไม่มีอะไรมาบังหรือทำให้เปลี่ยนรูปร่างไปอย่างที่เห็นอยู่เช่นขนาดนี้ใช่ไหมโอเคเข้าแนวของทฤษฎีเลขาคณิตแล้วยังไงต่อไปล่ะเพื่อนผู้มีอารมณ์รื่นเริงอยู่ตลอดเวลาของเขาเร่งเร้ามาแกพูดถูกแล้วชัยยันเรากำลังเอาทฤษฎีของเรขาคณิตเข้ามาตีปัญหากันอยู่เชษฐาเน้นเสียงพูดอย่างหนักแน่นจริงจังในตาเป็นประกายฟังต่อไปนะคราวนี้อยากให้ทุกคนมองไกลออกไปยังทิวเขาที่เป็นฉากกั้นอยู่ด้านหลังเขียวลิบลิบโน่นนะถ้าไม่แน่ใจเอากล้องส่องดูให้เวลาดูกันให้เห็นชัดเสียก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกต่อไปรับพินเริ่มฉงนและมีความรู้สึกสะกิดใจอย่างชอบกลในคำพูดของท่านหัวหน้าคณะแต่ยังตามความคิดอ่านไม่ทันเขาเป็นคนสุดท้ายของคณะที่ล้วงกล้องออกมาส่องตามคำสั่งจากเลนส์ย่นระยะซึ่งแลผ่านชะง่อนเขาเบื้องหน้าลึกเข้าไปในภูมิหลังเขาไม่เห็นอะไรมากไปกว่าเส้นหยักของทิวสูงทะยานเยี่ยมเมฆห่างไกลออกไปลิบลับมันมีจุดน่าสนใจอันใดสำหรับเชษฐาในขณะนี้ก็ทิวเขานั่นแหละแล้วยังไงชัยยันพร่องออกมามองไม่เห็นความคิดอ่านใดๆจากเชษฐาเช่นกันใช่ทิวเขาที่ใหญ่โตกว่าสูงกว่าบริเวณที่เราเลเห็นเป็นรูปตัวครุฑซึ่งซ้อนอยู่เบื้องหน้าแต่ขอให้สังเกตให้ดีมียอดสูงอยู่2ยอดขั้นกลางด้วยแนวเว้าต่ำลงมาเป็นรูปหยักเหมือนใครเอากล้วยฝาชี2ใบมาวางไว้เคียงกันในแนวขนานเห็นหรือเปล่าล่ะเห็นแล้วครับพี่ใหญ่ทุกคนยอมรับอีกครั้งเพราะความจริงมันก็มองเห็นชัดอยู่ในลักษณะนั้นรับพินไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นในขณะนี้นอกจากจะคอยเงี่ยหูฟังทีนี้หันมาดูชะง่อนเขาข้างหน้าอีกทีสิดูสิว่าตรงตำแหน่งที่เราอยู่กันเนี่ยชะง่อนเขาส่วนที่ใกล้กว่าอยู่ในระดับไหนทำมุมสันฐานยังไงก็เถือกเขาด้านหลังอันเป็นรูปสองยอดนนกึ่งกลางในระหว่างช่องเขาเชื่อมต่อของยอดทิวด้านหลังพอดีชัยยันบอกเสียงหนักๆแล้วมองหน้าเชษฐาท่านหัวหน้าคณะยิ้มออกมานิดนึงแลไปทางรพินคุณละผู้กองเห็นอย่างชัยยันว่าไหมครับเขาตอบสั้นๆเขาสูง2ยอดเปรียบเหมือนหลัก2ต้นมีชะง่อนส่วนหนึ่งของเขาเบื้องหน้าเราซึ่งต่ำลงมาประดิษฐานอยู่ใจกลางระหว่างคู่ขนานพอดีพูดอีกทีนึงก็ว่าจะงอยปากครุฑจะต้องอยู่ในระหว่าง2ยอดเบื้องหลังในมุมอันถูกต้องใช่ไหมไม่ว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใดก็ตามถ้าเรายังมองเห็นทิวสูงด้านหลังในลักษณะที่เราเห็นอยู่นี่ก็แปลว่าจะงอยปากครุฑจะต้องอยู่ในส่วนกึ่งกลางเสมอไปแม้ว่าจะมีอะไรมาบังทำให้เราไม่สามารถมองเห็นภูเขาลูกที่ต่ำกว่าลงไปก็ตามแต่ลูกที่สูงกว่าก็จะต้องยืนอยู่เป็นหลักให้ใช้สังเกตได้รับพินพยายามใช้ความคิดอย่างเต็มที่บอกกับตนเองว่าพอมองเห็นอะไรได้ลางๆเหมือนกันแต่ยังสับสนอยู่ชัยยันก็ร้องว่าเอ๊ะชักเข้าเขาแฮะแต่อธิบายชัดกว่านี้สิเชษฐาถ้าทุกคนยอมรับทฤษฎีของเรขาคณิตที่ฉันพูดให้ฟังมาตามลำดับแล้วเนี่ยเราจะไม่สนใจกับชะง่อนเขาอันเป็นรูปจะงอยปากนกอีกต่อไปเพราะมันเป็นเขาลูกที่เตี้ยกว่าและสันฐานก็อาจจะเปลี่ยนแปลงผิดรูปไปได้ง่ายหากผิดมุมผิดทิศทางแม้แต่นิดเดียวแต่เราจะยึดเอาภูเขาสูงด้านหลังที่เป็นยอดกล้วยฝาชี2ลูกนั่นแหละเป็นหลักแทนการจะขีดเส้นทางเดินโดยใช้เข็มทิศจับประกอบอาจไม่ได้ผลถ้าเราใช้เขารูปครุฑเป็นหลักแต่มันจะผิดความจริงไปไม่ได้เป็นอันขาดถ้าใช้เทือกเขาสูงด้านหลังแทนโดยมีที่หมายส่วนปลีกย่อยอื่นๆเป็นเครื่องบังคับเชื่อมโยงอยู่ด้วยเราจะทำแผนที่เส้นทางเดินตั้งแต่ตำแหน่งที่เราหยุดกันอยู่นี่โดยซ้อนทับลงไปบนลายแทงเดิมสเก็ตทิวเขาด้านหลังแล้วก็เขาครุฑข้างหน้าของเรานี่ไว้เป็นหลักด้วยเพื่อการตรวจสอบในเส้นทางข้างหน้าตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ตามแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นจะงอยปากนกเพราะมีเนินเขาอื่นๆตามเส้นทางที่ผ่านไปบังอยู่เราก็ยังมองเห็นทิวสูงอยู่เบื้องหลังเป็นเครื่องหมายสังเกตได้และแม้ว่าทัศนวิสัยจะเลวมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็จะเดินไปตามเส้นทางที่ขีดไว้แล้วนี่ในเมื่อทิศทางมันบังคับอยู่ถึงยังไงเราก็ไม่มีวันที่จะเบนออกนอกทางไปได้แน่นอนตรงข้ามเราอาจประหยัดเวลาโดยวิธีตัดเป็นเส้นตรงแน่นอนกว่าจะคอยหันมาสังเกตดูครุฑเสียด้วยซ้ำ

0: และในวาระสุดท้ายเราก็จะต้องเลยเห็นเขาลูกพรุดอยู่ตามเดิมจนได้ไม่ทีใดก็ทีหนึ่งจากเส้นที่เขตไว้ตายตัวนี่สมมุติว่าจุดกอเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยู่กันเดี๋ยวนี้มองเห็นเขาพรุดและกลวยฝาชีขนาบเป็นเสาหลักอยู่ด้านหลังสองด้านจุดคอแล้วก็งออาจมองไม่เห็นเขาครุฑอีกแล้วแต่จุดฮออันเป็นเนินพระจันทร์จะยังไงเสียเราก็ต้องเห็นมองเห็นเขารูปครุฑและก็เทือกกลวยฝาชีในลักษณะอย่างเดียวกับที่เราเห็นในจุดกอซึ่งวิธีนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเดินไป 3-4 ก้าวแล้วก็เหลียวกลับมามองดูสักทีเท่าๆกับแก้ปัญหาเรื่องทัศนวิสัยเลวด้วยน่าคิด
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรื่นแห่งสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ไทสิงเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

0: ไอก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันให้สั่นละ 20,000 เด้อ
2: บ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซะเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดว่าบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดว่ากับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวนี่
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับไอ้ผมเพื่อนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
4: กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
4: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
3: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
4: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส

0: มือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้บองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
2: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไกลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: ็กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรไทย

0: พี่น้องเอ๋ยขั้นได้ขึ้นนั่งบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้โว้เสียงลืนคนทั้งค่ายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมเบาขั้นหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมามาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปรแปรเว้าเวเวท่านกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะหมอบตอบขา
1: บอย
0: นบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่าก ราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ
1: ่
0: ไอ้ไส้เอ่ยพี่นะบ่าวนะสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับนุ่มบอยสุนทรชั
1: ย
0: ส่งแรงใจหากันเด
1: ้
0: อสำหรับพี่น้องอีพออีแม่พอใหญ่ไม่ใหญ่นะเบาหน้าสาวไอ้ไส้เอื่อยพี่สุนาสุตาครับ
1: วันวันนั่งเบาหน้าไม่ปากเพลงปาก
0: ขอบคุณขอบคุณครับก่อนเขาไร่การอีพอยังล่าสมบัติครับจัดไปเลยกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทเถมกาแฟเด้อบอกเบาบ่อยเด้อว่าสั่น
1: ให้แก่กัน
0: แฟนอีพอยังเพิ่นกินแล้วถึงไขมันถึงความดันลดลงว่าสั่นโอ้ยจะแม่นดีตอบโจทย์สุขภาพสลูกว่าสั่นโอ้ขอบคุณหลายครับแม่ทุมมีวันวิเศษครับกาแฟอีก4กล่องเอาอีแม่หัวกระสังโมเมนติมันได้แล้วซุ้มนั่นเอาอีกเอาอีกเอาอีกว่าสันอีเมียว่า โอ้ยจะเป็นคักจะเป็นแน่ขอบุญขอบคุณอีเมียผมอีพอผมหลายๆกันละกันเด้อที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้0902927444ส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนร่วมไปถึงในส่วนของคุณแม่นางสีดาครับจากจิกเทิงตันสุมอุบลกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมลขอรูปดีเจน้ำเนเด้อเป็นจังไดคือเว้าแวะๆดีแท้ว่าสันอีเมลอยากเห็นหน้าว่าสันแม่ชวีวันโลหะพรมครับจากตำบลวารินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะฮะของแถมรับเป็นหนวดหล่อนขอรูปดีเจน้ำแม่สุริมาสุดสง่าจากหนองหลวงสว่างแดนดินครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูและก็แม่สว่างเหล็กการกูลจากสว่างแดนดินครับนวดร้อน3เย็น1สบู่ถูโตก้อน1กระใสเส้นอัน1นะฮะ 1,125 บาทแถมสบู่ล้างหน้ายายถนอมแก้วสีนวลจากโคกผู้ผู้ผ่านกาแฟ2กระใสเส้น1แถมผักขนหนูคุณครองขวัญชัยศรีจันทร์ครับจากตำบลในเมืองอำเภอเมืองมุกดาหารกาแฟ4กระใสเส้น1แถมนวดร้อนอีเมออนจันเทพาสิริจากโคกเครือหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับกระใสเส้น3กระปุก 1,200 บาทแถมนวดร้อนคุณแม่สุรทินบุญยสิทธิ์จากหนองโนอำเภอเมืองสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีเมแตงอองแตงอ่อนบุญมันนะฮะกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ทูตัวคุณพ่อนุกรมีพูนครับจากท่าศาลาอำเภอมันจากิรีจังหวัดขอนแก่นนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งเอาขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพอผมอีแม่ผมครับที่เป็นกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้ลูกไส้อยู่ตรงนี้เว้าไปหลายมันเหงามันเหงื่อเปิดภูมิใหม่ความเว้าผัดแห้งหลายเปิดเพียงนี่แนวมันสิได้มวลเนาะพี่น้องเนาะเหงาครับ

0: มาลูตนเป็ดเด้อยากง่อยค่อนซ่อนไก่พี่น้องไอตีนเปมเป้เปมเป้บืนขึ้นกับมื่นลงนี่แล้วนี่ล่ะน้อแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันโตมันหักต่ำแม่นสิตัดไม้คำแสนสิปำไม้อยู่สู้ขึ้นกับบ่ถึงบุญบ่มาซอยให้ย่อยให้กับบ่ย่อนบุญบ่มาซอยซ่อนหยุมหญ้าไว้กับบ่ฟังหยุมหญ้าไว้กับบ่ฟัง090 292 7444 090 292 7444
1: เจ้า
0: เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดี
1: บุญบ่
0: กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เพียงใจเนาะ
0: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเด้อ
1: ถูก
0: 090 292 7444เลข43โตครับแล้วกดโทรออกมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหน้า090 292 7444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มาน
1: โตงง
0: เบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายเว้าจากันมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
1: กาแฟ
0: สำหรับอีพออีเมลผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาหนุ่มบอยสุนทรชัยโทรหาลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกันมาได
1: ้สิได้ลูกกันไว
0: ้090 292 7444ครับ090 292 7444เบอร์สุขภาพดี
1: ให้ลื
0: มเบอร์อารมณ์ดี
1: มัน
0: กับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์
0: โทรหากันเขามาเบอร์นี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนพออีแม่ผู้มีปัญหาสุขภาพคือกันครับบ่าวบ่อยเอ้ยพอเป็นอันนั้นแม่เป็นอันนี
1: ้
0: จักสิปรึกษาไผเว้าน้ำลูกเขากับมีแต่จมปอด8ปอด8ให
1: ้
0: จักแม่นเป็นแม่มันหรือมันเป็นแม่เฮาเด้เดี๋ยวนี้ว่าซั่นเ
1: ก้าหญ้า
0: อีแม่ว่าก็ได
1: ้
0: มื้อนี้มื้อเล็กออกก็สิมิดแน่จักหน่อยล่ะเนาะนะครับคนก็สิไปหาตะเลขตะเบือว่าซั่นเท่าไปสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: จ้าอันแม่สิสั่งกาแฟ6กล่องกับกระไสเส้นห่อนึง
0: กาแฟ6กระไสเส้นหนึ่งบ่ครับแม่ออนตา
2: จ้าก
0: าแฟ6กล่องมัน 1,500
2: โอ้ยบ่แม่นกาแฟเนาะโอ้กาแฟสิโอ้กาแฟกาแฟ6กล่อง
0: 6กล่อง
2: กระไสเส้นอันนึง
0: ครับกระไสเส้นอันนึงมันเป็นรวมเป็น 1,950 บาทอีแม่เอาหยังแถม
2: เอาหยังมาบัดเล็กได้วิทยุบอสบัดนี
0: ้ได้ครับได้ครับขาดอยู่50บาทลูกปัดให
2: ้โอ้
0: ครับ
2: ขอบคุณหลาย
0: ๆจ้าได้ตัวดีบ่งวดนี้ได้ตัวดีบ่
2: โอ้ยไก่ปันฟ้ากับดิน
0: เนาะแม่เนาะผมคือกันได้แม่คันเลขดังๆมาฮอดผมนี่โอ้ยนะครับเขาเจ้าถือว่า3งวด4งวดมาฮอดผมนี่มิดรวด
2: คันเขาเจ้าว่าถือจนฟ้าฟ้องกันมาฮอดแม่นี่บ้านฟ้ากับดิน
0: เป็นคือกันอยู่ดอกแท้เฮาบ่ซื้อหัวมันแล้วเนาะแม่เนาะ
2: บ่ซื้อถ้าซื้อพอถูกกินยังดีเลย
0: แม่นซื้อลอตเตอรี่ทิมไว้หามันถูกแล้วมันที่1เท่านั้นล่ะเนาะแม่เนาะเอามันหมานเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: ๆบุญเฮามันบ่มีทางนี้เนาะแม่เนาะ
2: แม่นมันสิอยู่กับสร้างบักจกกันล่ะแท้
0: จ้าคันเงือบมันเงินอยู่ฝากป้าบักเหย้าแท้คันบ่เหย้าบ่ได้ดอกเงินเนาะแม่เนาะ
2: บ่เหย้าตายบ่ได
0: ้โอเคครับแม่ออนตาครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะพ่อบุญจันทร์แม่ออนตาผิวสว่างที่อยู่เดิม
2: จ้า
0: จ้าจ้าอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนใดบ่นี่ยังบ่มีคนขอนี่ขอก่อนหมู่ได้เปิดเล่นๆนี่
2: อยากฟังดูอันเอาอีเฒ่าเด้ออ
0: ีเฒ่าใด
2: เอาอีเฒ่าอกหักแม
0: ่โอสาวเฒ่าอกหัก
2: สาวเฒ่าอกหัก
0: ได้ครับแม่ครับสาวเฒ่าอกหักเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
2: จ้า
0: จ้าเอาขอก้อนหมูฟังก้อนหมูหล่นแล้วแม่บักลาเอ้ยจ้าแม่นเฮ็ดคักสาวเฒ่าอกหักจนว่าน้ำตาไหล บักลาเอ้ยคือตัวเอื้อยคิดมามันละเมื่อยหัวใจเพิ่นว่าสาวเฒ่าอกหัก

0: ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพกรค่ำครับ
2: จ้าสั่งกาแฟนะจ้า
1: ได้ครับออกจากกล้องครับพี
2: ่ออกจากกล้องเอา4กล่องจ้ะ
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเลือกได้1ชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมซ้อน
2: เอาน้ำมันนวดจ้ะ
1: สูตรร้อนหรือเย็นจ้ะ
2: สูตรร้อน
1: สูตรร้อนเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: เจตสุดาแสงยศค่ะ
1: เจตสุดาแสงยศนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี
2: ่บ้านเลขที่8จ้ะ
1: 8หมู่ที่
2: 5
1: หมู่5ตำบล
2: คำใหญ
1: ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่เน
2: า
1: ะจ้ะได้ครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่พี่โทรเข้ามานี่เน
2: า
1: ะ
2: แม่จ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวจับตรงไหนครับมืออื่นรอรับสายคนทรงด้วยครับเดี๋ยวคนทรงโทรหาเด้อ
2: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
3: ฮัลโหลค
1: ่
3: ะ
1: ครับบ้านศูนย์ไทก้อนทำครับ
3: ค่ะสั่งไปยานวดค่ะ
1: ครับผมเอาสูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
3: ไม่ค่ะเอาแต่สูตรเย็น2กระปุกอะค่ะ
1: เอาเย็นนวดเย็น2กระปุกเนาะอย่างเดียวนะครับ
3: ค่ะ
1: ครับคุณพรพิมพ์โคตรเซ็นนี่เน
3: าะค
1: ่
3: ะ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: การครับอาจารย
5: ์อาเนียนย่อมไว้บ่
4: ครับผม
5: ย่อมไว้แล้วมันย่อมยังไรย่อมอยู่บ่อะไรก็สมกันนะ
4: บ่อยครับบ่อยครับอาจารย์ไหนครับอาจารย
5: ์เอออันย้ายสไตล์อาจารย์น่าจะว่าเอาบัตรสันเปิดเป็นบ้านมั่วไปตั้งบน
4: อะไรก่อน
5: ยาบำรุงสายตานะ
4: ครับผม
5: เอาอันสองกอง
4: เอาบำรุงสายตาสองกองนะครับเนาะ
5: เออขออัน
4: ครับ
5: ขอแถมย้ำมองเลยว่ายันหนวดเขา
4: ใส
5: ่ขวดเย
4: อะน้ำมันหนวดสุดแล้วครับ
5: เขาเย็นยันเดียวแล้วยันร้อนร้อนก็มักหรอก
4: ครับน้ำมันหนวดเย็นแถมอาจารย์เนาะ
5: เรียนมันสุดเลย
4: ครับครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้ออาจารย์เด้อ
5: มือจะหอดเบือนเนาะ
4: มือมันหนวดหรือครับมือ ครับ
5: มือใครเด้อ
4: ครับ
5: เป็นดอกตัวตลอดเด้อ
4: เพราะมือนิ้วมันท่านหลบครับผมครับผม
5: แม่นฟังเสมอแล้วฟังเนี่ย
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
6: อันยายจะถามว่าอันนากระไซเซ็นน้ำแก่นั่นอันขาแก่เจ็บขาอันเซ็นเอ็นดีบ่
4: แม่นครับแม่ปวดเซ็นเอ็นตึงกล้ามเนื้อ
6: เออเซ็นเนื้อมันย่างมันย่างไม่ได้จะหึงเลยไหม
4: เอาไปกินเลยแม่กระปุกละ450บาท
6: เออเอามาลองจะกระปุกกันนะ
4: ได้ครับกระปุกเดียวนะแม่เน
6: า
4: ะ
6: แล้วกันเอายานวดนั้นสูตรเย็น2
4: น้ำมันนวดสูตรเย็น2กระใสเส้น1นะแม่นะเป็น750บาทครับแม่เอาอะไรเพิ่มอีกไหม
6: จ้าเอาที่อยู่อ่ะ
4: ครับขอชื่อที่อยู่ครับส่งคุณแม่อะไรครับ
6: แม่ทิพย์เดินลำพู
4: แม่อะไรนะ
6: แม่ทิพย
4: ์แม่ทิพย์นามสกุล
6: เปิ้ลลำพู
4: เปิ้ลลำพูเหรอครับ
6: ต้น
4: ลำพูเนาะ
6: ค่ะ
4: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: 24
4: หมู่ที
6: ่7
4: ตำบล
6: ฝั่งแดง
4: ตำบลฝั่งแดงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเน
6: า
4: ะ
6: เอออันนั้นพนมนครพนมเลยลุย
4: ได้ครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้นะเน
6: า
4: ะ
6: หลานต้องเมื่อไรน่ะ
4: อีกสัก2วันสินค้าถึงจะถึงแม่นะครับ
6: เอออันมื้อย่าสิบ่อยู่นะมื้อย่าไปขายของตลาดแล้วนะ
4: ครับมื้อคอยสิฮอดย่าเด้อ
6: ค่ะค่ะพอดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
6: เอามาเล่ามื้อซะก่อนอันกินนะถ้ามันดื้อย่าสิทางใหม
4: ่จ้ะยายขอบคุณมากครับ
6: จ้า
4: ค่ะ
6: จ้า
4: สวัสดีครับแม่บุญตา
7: จ้าสร้างกระแสนะคะ
4: ได้ครับออกจากกองครับ
7: เอา4กอง 1,000 บาทครับ
4: 4กอง 1,000 บาทครับเอาเองแถม
7: เอาอันเอาผัดถุงแต่ว่ากันแก้วกาแฟที่แถมมารอบก่อนมีส่วนแถมป่ะค่ะ
4: มีส่วนอยู่เดี๋ยวผมเอาส่วนไปให้เนาะรอบนี้เนาะ อที่เราแ
7: จกแถมก่อนมั้ยนะ
4: โอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกน้องไปว่าแถมประทุมกับช้อนด้วย
7: โอเคค่ะ
0: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ยังบ่เคยกินกาแฟก่อนค่ําจักเทื่อเนาะ
1: ว่ากาแฟก่อนค่ํานี่กินอยู่
0: ถ้ากินแล้วอีแม่เป็นเซ้าซ่องหลังกินข้าวง่ายก็ได้หรือก่อนข้าวง่ายก็ได้แล้วก็ตอนบ่ายอีกจักซ่องครับหรือจะเป็นเช้าครึ่งบ่ายครึ่งก็ได้
1: นั่งอยู่อันถามมันแบบอันกันเนี่ยอ่อนแรงของเขาพออยู่เฮียนนี่นะ
0: แม่นครับกินแบบนั้นแหละครับแม
1: ่กินแบบกินแต่กาแฟบ่กันเนี่ยอ่อนแรงเนี่ย
0: ครับอยากกินกับไส้เส้นคู่ก็ได้จังซี่นะครับแม่
1: เฮากินอัน
0: หรือแม่สิเอากับไส้เส้นคู่น้ําบ
1: ่บ่อันแต่ว่าอันแม่ถามเบิ่งซื้อแต่ตอนนี้จะเอาแต่กาแฟอะไรที่กล้องนั่นน่ะแถมสุดหล่อน
0: ได้ครับได้ครับเอาตามนี้ก่อนเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่สั่งแต่กาแฟไปผมก็เลยแนะนําวิธีการกินกาแฟ
1: ใช่กินอยู่กาแฟนั่นกินอยู่ประจําล่ะ
0: จ้าขอบคุณแม่
1: แต่ว่าได้กินดู
0: ๋ครับแม่อยู่ดีมีแห้งแก้มแดงของต
1: อนแม่ก็อ่อนแรงนี่ล่ะ
0: จ้าจ้าอีแม่กินได้เลยเด้อกินแบบลูกว่าล่ะเด้ออีพ่อน่ะเอากาแฟแล้วกินน้ําเลยครับ
1: จ้า
0: จ้าจ้าจ้า
1: ก้อนย่างเสียนเอากระใสเส้นให้นั่ง
0: ครับผมครับผมขอบคุณแม่ครับ
1: อันนั้นเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: พอบักใบแม
0: ่บักใบที่แม
1: ่จ้า
0: โอ้ได
1: ้บักใบกระตายคนกระตาย
0: ไปน้ำกันกับเจ้าของใครอยู่เด้ขันคนบ่ท่านตายบักใบตายก่อนนี่มันตะเลียใจแท้เด้
1: เว้ยไปน้ำกันเมื่อตอนหลอด
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกเปิดให้เดี๋ยวนี้แล้วครับแม่เกิดครับ
1: จ
0: ้าจ้าจ้าเอาใบเอ้ยใบแสนเสียใจใบเอ้ยใบมาตายจ้ามันเป็นเรื่องคิดมากนอใบจ้า เกิดมาน้ำกันใหญ่มาน้ำกันสู่มาน้ำกันมึงมาตัดสองหน่อยแต่พ่อตัวนี้ติบักใบเพิ่นว่า

0: ผม
1: กาแฟสี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง
1: ยาหนวดสูตรร้อนเด้อวันนี้เด้อ
0: สูตรร้อนเอาแถมเป็นน้ำนวดสูตรร้อนเนาะวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ได้ครับแม่ครับแม่พวงมาลาอนุที่อยู่เดิมเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: แม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีจ้า
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: ครับแม่ละตีบ้าบ่อยครับ
1: แม่เอาช่างยาอีกเนี่ย
0: เอาได้แน่ครับ
1: เอาแจ้งยาตาลละ
0: ต้องลูกสายตาหนึ่งกระปุก650 บาทเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ขอฟังเพลงแน
0: ่เอาเพลงอย่างครับนี่แม่อยากฟังเพลงอย่างจ้า
1: ค่อยฟังข่าวสาวอุดร
0: ฟังข่าวสาวอุดรค่อยข่าวสาวอุดรบ
1: ่จ้า
0: เดี๋ยวลูกสายเปิดให้ได้คุณแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
2: ครับ
0: สวัสดีครับผม
2: ครับผมสร้างยาให้เก่าเหรอครับ
0: ครับผมเอาแน่ๆครับพี
2: ่ยังไอ้ของแม่สนมมัน
0: จะใส่
2: ถามกระปุก
0: จะใส่เสียง
2: ครับใส่เสียงนี่เก่าเหรอครับ
0: ถามกระปุกเนาะ
2: ครับมันนี่ของไอ้น้ำกันนะครับไอ้อีกสามกระปุกเป็นหกกระปุกคือเก่าเหรอครับ
0: ก็เป็นหกกระปุกของแถมเอาเป็นยังครับก็ละสิ้น
2: มีอย่างแน่ครับ
0: มีถ้าไอ้เพราะว่าคนสองคนเนาะคนละชิ้นก็คือมีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับพี
2: ่เอาร่วมกันได้ป่ะครับนี
0: ่โอ้เอาร่วมกันเป็นชิ้นใหญ่กับมีการน้ำร้อนไฟฟ้ามีวิทยุมีผ้าห่มนุ่ม
2: เอาวิทยุเหรอครับ
0: แถมวิทยุเนาะพี่เนาะ
2: ครับ
0: ได้ครับแม่สนมคอนเงินเป็น 2,400 แล้วพี่เด้อ
2: ครับ
0: ครับคนละพัน
2: ประมาณมื้อแล้วครับฮอด
0: มื้ออื่นก็น่าจะฮอดนะพี่สายันนะมื้ออื่นนะ
2: บ่มีหยังรอแกเพิ่นสิโทรน้ําอีกคือมื้อนั้นครึ่งวันก่อนนะครับ
0: อ๋อได้ครับพี่สายันเดี๋ยวผมลงให้เลยเดี๋ยวมันจะเป็น 2,400 แล้วพี่ได้คนละ 1,200 เด
2: ้อครับผม
0: ครับผมครับ
2: เก็บเงินไว้แล้วล่ะครับเก็บเงินไว้ให้เก่าเหรอครับ
0: โอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงพี่สายันฟังเพียงหยังบ
2: ่ก็บ่ล่ะบ่เป็นหยังครับ
0: โอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆครับพี่สายันครับแถมวิทยุเนาะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ดีครับแม่ลำไพ
3: จ้าว่าเพียนจ้างน้ำมันนวดแจ็คสองปูแม่จ้า
0: ได้ครับเอาเป็นร้อนกับเย็นบ่แม
3: ่จ้าเอาคู่กันละหมดแล้ว
0: ได้ครับแม่เดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้มื้อนี้แม่ฟังเพียงหยังครับ
3: ร้องให้ไส้เดือนนะจ๊ะ
0: ร้องให้ไส้เดือนของเล่าเนาะแม่เนาะ
3: แม่นค่ะแม่น
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้ได้แม่เด้อลูกขออย่ารับสายสอนเด้อ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444

0: ทูสาธุค่ะแม่นวดบ่เกินแม่นวดบ่เกิน3คนดอกคันนี้นักเรียนน่ะยังนวดหลายแม่นวดเอาเองก็3คนแม่ก็ใส่ยานี่ล่ะ
1: จ้าย
0: ายังอยู่ยายังอยู
1: ่จ้าแม่จ้าโอเคครับเดี๋ยวลูกจัดตรงให้นะ
2: ขอบคุณครับแม่นะครับอุ้ยขวัญใจหมอหนวดอีหลีครับสำหรับน้ำมันหนวดก่อนค่ำของเฮาเพลงที่ขอไว้หลายๆเพลงครับรอคิวซะก่อนไว้พดลาบวชอีเมเกลียงเดี๋ยวเพลงแรกชั่วโมงหน้านกเขาจากทางสีเมืองใหม่แน่นะครับหรือว่าจะเป็นค่อยข่าวสาวอุดรแน่ห้องไฮไส้เดือนแน่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยมาฟังนะครับ

เศร้าไหมล่ะล่ะนางเอ้ยโอ้ยสู่เจ้าก็ได้แล้วเศร้าเศร้าบ่เอาดอกอย่าได้งั้นจอกเก็บอารมณ์เด้อ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM

0: 106.75 MHz 106.75 MHz
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักฟัง MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

าริเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมให้กล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย

0: ใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาจะสั่นได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสั่นใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ครับแม่สมใจครับบ้าบอยครับ
1: เฮ้ยจำฉันอ๋อ
0: ครับผมจำได้ครับ
1: เอาแม่จะถามว่าอันกาแฟมันชอบอะไร
0: กาแฟกล่องละ300บาท2กล่องปล่อย4กล่องพันครับแม่
1: โอ้ยมีเงินพันเดียวได้ยี่บอยาน้ำตูนมีเงินพันเดียวนี่ตื่นใส่จักบาทมีแต่ยาตาน้ำนะ
0: เอาผมลุงสายตากับสายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งก็เป็นพันหนึ่งพอดีครับแล้วก็ได้ของแถมหนึ่งชิ้นของแถมอีกหนึ่งชิ้นนี่แม่ที่แม่จะเอาเป็นยังครับเอาเป็นน้ำมันนวดเอาเป็นน้ำมันนวดเอาเป็นเสื้อเอาเป็นผ้าถุงเอาเป็นผ้าขนหนูเอาเป็นถ้วยกาแฟพร้อมก้อนครับอะไรก็ได้ที่แม่
1: เอาน้ำมันนวดมาเฮ้ยเอาน้ำมันนวดมาลองเบิ่งเด้อบ่บ่อย
0: ครับสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
1: สูตรยอดร้อนนี้ถ้าตอนเพชรสดบ
0: ่สดได้ทั้งร้อนทั้งเย็นครับแม่แต่ว่า
1: เอาโลดเอาตัวได้เลือกให้ลูกเลือกให้จะได้ก็เอาโลด
0: ถ้า
1: จะกินต้นเนื้องนะจะกินต้นเนื้องนะอย่าตาเนาะ
0: ได้ครับได้แม่มักสูตรร้อนหรือสูตรเย็นแล้วมันคุณสมบัติมันก็คือตัวร้อนมันจะถอนพิษสัตว์ตัวเย็นนอกจากแก้บรรเทาอาการปวดแล้วตัวร้อนมันจะถอนพิษสัตว์ตัวเย็นมันจะถอนพิษร้อนพวกแพ้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกท่อไอเสียดาดจริงๆนะครับ
1: เอาสูตรร้อนเอาสูตรร้อนดิ้งนิ้วเหื่อนในลูกกีดยางยันยังกัดเขา
0: เอาเป็นสูตรร้อนเนาะถอนพิษสัตว์นะครับแม
1: ่จ้า
0: โอเคครับแม
1: ่ต่อเนื่องนะบ่อยๆได้กินยาตาต่อเนื่องนะ
0: ได้ครับแม่ครับท่านต่อเนื่องมันจะได้นั่นกินเรื่อยๆนะครับเน
1: า
0: ะเดี๋ยวจังได้ลูก
1: ยายตัวว่ากินกับกาแฟว่ามันได้แห้งเนี่ยจะกินกับแห้งน้ำคงเป็นเบาหวานไขมันน้ำเนาะ
0: แม่โอ้ยดีเลยครับแม่ดีเลยเอากาแฟไปทานน้ำเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้ครับเป็นกาแฟหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งนะครับโอเคไอเอกสายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งเป็น 1,000 บาทแถมน้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับ
1: จ้าขอบคุณมากมาก
0: ขอบคุณครับแม่สมใจครับ
1: ชื่อได้ใช่นอกรถอันนั้นร้อยเนาะ
0: ครับแม่ครับบันทึกไว้อยู่ครับแม่เก็บข้อมูลไว้อยู่จ้าขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: จ้าครับแม่ปานี่เบาบ่อยครับ
1: เบาบ่อยบ
0: ่จ้าอีแม่สั่งสินค้าบ
1: ่อีแม่บ้านนี่สั่งเรียบไหมอีแม่บ้านนี่ได้เงินอยู่
0: อ๋ออย่างนี้แม่โทรมาบ่ได้รับเลยโทรกลับครับ
1: อันนั้นแม่บ้านได้โทรไปเด็ก
0: จ้าบ่เป็นหยังครับแม่
1: บ่แม่นอันบ่แม่น
0: จ้าบ่เป็นหยังครับ
1: ไปไงเจ้าเอาอันยานวดบ่เดี๋ยวให้แม่ถามตาก่อน
0: จ้าแม่ถามตาก่อนก็ได้ครับ
1: อันเอาแล้วฉันจะเอายานวดไหมแม่ยก2ขวดอันสูตรเย็นกับสูตรร้อนเด้อ
0: ครับร้อน1เย็น1เนาะแม่เน
1: าะจ้า
0: เอา2
1: ขวดเท่านั้นล่ะลูก
0: ได้ครับ300บาท
1: เออนั่นล่ะแม่บ่มีเงินคันแม่มีเงินแม่สิเอาฮอดอันอย่านี่กระใสเพื่อแม่มันมีเงิน
0: จ้าแม่
1: แม่เป็นหลายแม่เป็นหลายเดียน
0: พร้อมย่ำเลย
1: ผมก็ลวกผมมันเป็นอย่างจังลวกลูก
0: แม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นโรคประจำตัวเขามีอะไร
1: อันขามันกระลันกดอยู
0: ่เขาลันต้อง
1: ขาจะกินขาลันคือขาจะขาดออกไหมลูก
0: แม่ครับน้ำมันไขข้อเปิดตัวแม่นั่นลันก็แก๊ด
1: มันอันมันน้ำมันไขข้อแม่ก็ไปหาหมอเขาก็เอาอันยาให้กินมันกับว่าเซาลันย่างบักแห้งเลยล่ะ
0: จ้า
1: คุยนฮอดคุยนฮอดว่า2ว่าผม
0: ครับคันแม่อันนั้นมีตังค์ย่ําได้ค่อยสั่งกาแฟไปกินมันจะได้ซอยเรื่องพวกไขข้อได้แม่เด้อ
1: เอากาแฟน้ําบ่เอาตั้งแต่ยานวดนะลูก2กระปุกเด้อลูกเด
0: ้อได้ครับเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อแม่เด้อแม่ปานีสามีเนาะที่อยู่เดิม
1: จ้า
0: แม่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงขึ้นไว้ๆเด้อแม่เด
1: ้อจังว่าตาอ้วนแล้วว่าเอาน้ําข่อยก็ได้ตัวมันใหญ่โอ้ยแม่ใหญ่บ่มีเงินแม่สิโทรเอาน้ําสําแก้ดอกก็เลยว่าจังซี
0: ่ได้ครับ
1: ตาอ้วนเรามาขายเอากําไรเนาะหลายพวก
0: ครับผมได้ครับเมื่อพร้อมย่อมได้ค่อยสั่งเนาะครับผมครับ
2: สั่งกาแฟจาก2กล่องนะคะ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทครับคุณแม่เอายังเพิ่มน้ำบ่
2: ค่ะเอา2อย่างเดียวแค่นั้น
0: อย่างเดียวก็เนาะส่งคุณแม่อะไรครับ
2: แม่สมพรแสนหานอยู่บ้านชายมุน
0: แม่สมพรแสนหานบ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม่
2: 84
0: หมู่ที
2: ่1ตำบลชายมุน
0: ตำบลชายมุนอำเภอสว่างแดนดินเหรอคะแม่
2: อำเภอสว่างแดนดินบ้านอยู่ที่หน้าตำนานทนาย
0: หน้าอะไรนะแม
2: ่หน้าบ้านทนายนี่นะกองอันลงไปบ้านชายมุนนี่นะบ้านสี่หลังอยู่ข้างหัวมือเนี
0: ่
2: ย
0: ได้ครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ขนส่งที่เขาจะไปส่งเขาโทรหาแม่นะเดี๋ยวแม่ค่อยบอกทางเขานะ
2: ได้จ
0: ้ะจ้าแม่เบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่แม่โทรเข้ามานี่แหละเน
2: า
0: ะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ได้แม่สมพรอยากฟังเพลงอะไรไหมขอได้นะเดี๋ยวบังลาเปิดซูฟัง
2: นี่นะแม่ก็ฟังอยู่นี่แหละ
0: จ้าแม่เดี๋ยวมีเพลงที่แม่อยากจะฟังขอได้นะครับ
2: จ้าแม่
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับแม่
3: สวัสดีครับคุณไพกรค่ำครับ
4: จ้าฟังกาแฟนะจ้ะ
3: ได้ครับแม่จะกองครับ
4: เอาสี่กองจ้ะ
3: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทมีของแถม1ชิ้นครับเลือกได้มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผักขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับ
4: เอาผ้าขนหนูจ้ะ
3: เอาผ้าขนหนูเนาะครับเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
4: ชื่อที่อยู่แม่คุณแม่สมพรกลมเกลียว
3: แม่สมพรกลมเกลียวบ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม่
4: บ้านเลขที่58
3: 58หมู่ที
4: ่หมู่2
3: หมู่2ตำบล
4: กู่จาน
3: อำเภอ
4: ข้ามเขื่อนแก้ว
3: ข้ามเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะแม่เน
4: า
3: ะ
4: จ้าแม่ฟังไปหลายรอบได้น
3: ี่ได้ครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่แม่โทรมาแล้วเนาะ9840นี่เน
4: า
3: ะจ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้ครับแม่เด้อเดี๋ยวคนส่งโทรหาจ้า
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวไฮแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัย

0: สิป้าหาผัวให้ก่อนงานเพลงมวลๆฝากตอนส่งตรงกันไปของอีพอท่องดีซิติสารนะครับเดี๋ยวกำลังเช็คไข่ด้วยครับพอว่าหอดใสแล้วเพราะว่ามือนั้นใส่เบอร์หนึ่งโทรมาแต่ว่าอีพอว่าให้ใส่เบอร์เก้าเบอร์เก้านะครับลูกก็เลยใส่เบอร์เก่าไปตามอีพอว่านั่นแล้วแต่ว่าเบอร์อีพอโทรมาผัดเม่นเบอร์ล้านอยู่บ่เศร้าเดี๋ยวตามเบิ้งให้ครับพอปกตินนสั่งนี่สั่งมือเดียวมือต่อมามันได้โหลดนะครับไปติดขัดส่วนไหนเดี๋ยวลูกไส้เช็คให้อีกที่หนึ่งกันละกันนะครับเนาะแม่ดวงเดือนทองห่อนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นนวดร้อนวันสันเดย์นะครับคุณแม่นะครับน่าจะถึงวันนี้นะครับพ่อนะเช็คแล้วขนส่งน่าจะถึงวันนี้มันไปล่าซ่าอยู่ครับน่าจะถึงมื้อนี้ละนะครับของพ่อท่องดีซิติสารเด้อพ่อเด้อน่าสิได้มื้อนี้ขอบคุณคุณแม่ทองขันนะครับแม่ทองขันบุญยิ่งจากนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับเอาเป็นบำรุงสายตา2กระปุกนะครับขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อหมู่มาฝากสั่งน้ำว่าสั้นได้เลยได้เลยนะครับรวมไปถึงคุณแม่นาวาแสงโทโพจากพังทุยครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของแถมก็เป็นนวดเย็นนะครับที่เป็นตัวแถมนะครับเนาะคุณมิตรบุญแพงนะครับจากพุนละอีเมเกียงตำบลไผ่บุญอำเภอน้ำคุณจังหวัดอุบลครับกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมหน่อมันเขียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงจิตขอบคุณทุกแรงใจที่อยู่ด้วยกันคิ้วเพียงยังเหลืออีกเหงาอยู่เด้อครับผู้ใดคิดสิขอเพียงนี่ต้องทำใจเนี่ยจักหน่อยนะครับเนาะ
1: ท่านสมุนไพรก่อนครับครับ
2: ครับผมทั้งกาแฟนะครับผม
1: ได้ครับไอเอาจากกล้องครับ
2: ไอมันกล้องละเจ็ดบาทครับ
1: กล้องเดียว350 2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ครับไอซื้อ4กล้อง 1,000 กับมีของแถม
2: ได้4กล้องบ
1: ่ได้ครับ4กล้องเนาะ
2: อ๋อ4กล้องครับ
1: ของแถมเอาหยังดีครับ
2: เสื้อของแถมเอาหยังยายมันมีหยังในกล่อง
1: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟครับ
2: มีเสื้อมีผ้าถุงมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟยายเอาหยัง
3: แก้วกาแฟ
2: เอาแก้วกาแฟเนาะ
1: ได้
2: แก้วกาแฟครับ
1: ได้ครับขอซื้อที่ยุคผู้รับสินค้าครับ
2: ไอ้มีไลน์ป่ะครับแอดไลน์ส่งได้ป่ะครับไปทางไหน
1: โอ้โหสะดวกบอกป่ะเดี๋ยวผมจดเอาแป๊บเดียวก็ได
2: ้เอาเธอบอกที่อยู่คนนี้
3: 145
2: หมู่1ครับ
1: 145หมู่1ตำบล
2: ชายมูล
1: อำเภอ
2: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
1: ครับผมชื่อผู้รับสินค้าครับ
2: ชื่อผู้รับสินค้ากิตติธรครับ
1: กิตติธรนามสกุลยังเข้าไป
2: เจ้ามงคลครับ
1: โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ด้วยครับ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมลาตี
4: ค่ะยาไอ้นั่นน่ะยาประดงกับยาไอ้นั่นน่ะยาอะไรนะ
1: กระสายเส้น
4: กระสายเส้นกับประดงมันคู่กันบ
1: ่กระสายเส้นกับบำรุงสายตาครับแม่ที่คู่กัน
4: กระสายเส้นกับอะไรนะบำรุงสายตา
1: ครับกับน้ำมันนวดครับ
4: ถ้ากระสายเส้นอย่างเดียวเท่าไหร่อะคะ
1: กระปุกละ450บาทครับแม
4: ่กระปุกละ450
1: จ้า
4: อ๋อ
1: แต่ถ้าว่าอยากให้เห็นผลไวผมก็อยากให้กินคู่กับกาแฟครับเห็นผลเร็ว
4: กาแฟ2กล่องเป็นเท่าไหร่คะถ้ากาแฟอีก2กล่องเป็นเท่าไหร
1: ่เป็น 1,000 กับ50บาทได้ของแถมแต่ถ้าเราไม่เอาของแถมก็เอาเป็นพันท้วนก็ได
4: ้ของแถมคืออะไรคะ
1: ก็มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยครับแม่แก้วครับ
4: ผ้าห่มผ้าห่มผมมีแต่ผ้าเช็ดตู
1: ้ครับผมใช่ครับ
4: มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตู้บนเป็นผ้าห่ม
1: ครับแม่เป็นผ้าขนหนูครับแม
4: ่ยายคุณว่ามันมีผ้าห่มเหมือนกัน
1: ผ้าห่มจะเป็นของชุดใหญ่ครับชุด8กล่องเพราะว่ามันเป็นผ้าห่ม5ฟุต6ฟุตอย่างดีครับ
4: อ๋อถ้าว่าแถมผ้าห่มนั่นคือชุดใหญ่ใช่ไหมถึงครบเท่าไหร่นะคะ
1: 2,000บาทขึ้นไปครับจะเป็นผ้าห่ม
4: คือ2,000บาทขึ้นไปถึงจะแถมผ้าห่ม
1: ใช่ครับ
4: ถ้ากาแฟกับยากระสายนี่3กระสายกล่องนึง
1: ครับจะกาแฟ2
4: กาแฟ2
1: ครับผม
4: 150 1,050บาทใช่มั้ยคะ
1: 150บาทครับผมเขาเป็นอะไรแถมดีครับ
4: มันมีกระใสกับกระใสยากระใสกับยาประดุงมันคนละอย่างเหรอวะแล้วมันอยู่ในตัวเดียวกันปะ
1: ตัวนี้ก็จะมันก็ทำงานแบบเดียวกันแหละครับแม่เพราะว่าส่วนใหญ่ประดุงก็คือปวดเส้นปวดเอ็นแล้วก็ฝ่าร้อนฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับมัน
4: อ๋อค่ะ
1: ใช่ครับตัวนี้ก็ลองเอากระใสเส้นไปกินดู
4: อ๋อมันตัวเดียวกัน
1: ใช่ๆครับคนละชื
4: ่ออ๋ออ๋ออ๋อมันตัวเดียวกัน
1: ครับ
4: มันไม่มีโปรไหมคะมีขายคู่ไอ้สองกระปุกเท่าไหร่อ่ะ
1: มันมี3กระปุก 1,200 ครับแล้วก็มีของแถมถ้าเป็นเฉพาะใส่ชื่ออย่างเดียว
4: อืม3กระปุก 1,200
1: ใช่ครับ
4: เออถ้ากาแฟอีก2ก็เป็น
1: 1,800 ครับ
4: 1,800
1: ครับเอานั้นแถมพวกผมได้ถ้าเป็นชุดนี้
4: กระใสน่ะ3กระปุก
1: ครับแล้วก็กาแฟ2นี่แถมผ้าห่มได้คร
4: ับกาแฟ2แถมผ้าห่มบัดนี้น่ะอายุบ่เป็นพัดเป็ดได้เลยนะเอาตัวพัดเป็ดนี่บ่กระใส3กระปุก
1: ครับผมแล้วก็กาแฟ2กล่องเนาะเป็น 1,800 บาทแถมผ้าห่ม
4: กระใสเนี่ยกระดุมมันอยู่น้ำกันนั่นแหละมันบ่ได้แม่นว่าแยกกระปุกมันเป็นยาตัวเดียวกันมันอยู่ในกระปุกเดียวกันรักษาอาการเดียวกัน
1: ใช่ครับครับ
4: บรรเทาคนเข้าใจว่าปะดุงตั้งหากกระใสตั้งหากนะ
1: ไม่หรอกครับก็คืออาการปวดผู้เฒ่าก็เอื้อนว่าปะดุงเป็นปะดุงไฟนั่นเองสินะครับผม
4: จ้า
1: ครับลองเอากระใสกับกาแฟไปทานดูครับตัวนี
4: ้เพิ่นกินได้เนาะผู้เฒ่านี่เนาะ
1: ท่านได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำแล้วพวกกระใสเส้นนี้ก็เป็น
4: อ๋อไม่ยากระใสยากาแฟน่ะแม่กินอยู่ตอนนี้น่ะยากินอยู่ค่ะ
1: กระใสนี่คือมันเป็นสมุนไพรสกัดแล้วก็แคปซูลมันทำจากไอคอลลาเจนของกระดูกแล้วก็หนังของสัตว์นะครับตัวนี้ไม่มีผลกระตับกับไตเลย
4: ไอกินยังไงครับกินตอนเช้าบอกว่ากินก่อนนอน
1: หลังอาหารเช้าเย็นครับครั้งละ2แคปซูลครับถ้าเป็นกระใส
4: อ๋อหลังอาหารเช้าเย็นเนาะ
1: ครับผม
4: โอ้กินหลังอาหารทีนี้น่ะเพิ่นน่ะกินกาแฟเพิ่นว่าเพิ่นรู้สึกเบาตัวขึ้นเพิ่นเลยว่าอยากให้สั่งกระใสมาลองมึงดูว่าซั่น
0: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ขอสั่งยากระใสเส้น2กล่อง
0: กระใสเส้น2กล่อง900เอายังอื่นเนาะบ่แม่
3: เอาครีมนวดนั่น2กระปุก
0: สูตรใดแน่
3: เห็นว่าสูตรดำกับสูตรขาวบ่บ่
0: ร้อนกับเย็นครับเป็นยอด 1,200 บาทอีเมลยังแถม
3: หยังล่ะ
0: มีครีมนวดมีสบู่มีน้ำมันเขียวมีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับเลือกได้1อย่าง
3: ผ้าถุงจ้า
0: แถมผ้าถุงเนาะส่งคุณแม่อะไรจ้าลูกขอชื่อนามสกุลที่อยู่หน่อย
3: อุดมสุจริต
0: แม่อุดมนามสกุลสุจริตบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้า
3: 124
0: หมู่ที
3: ่หมู่1
0: หมู่1ตำบล
3: ตำหมู่บ้านห้วยโจด
0: ตำบล
3: วัฒนาจังหวัดสระแก้ว
0: ตำบลวัฒนาอำเภออะไรจ๊ะ
3: จะอำเภอวัฒนาอุ้ยตำบลห้วยโจด
0: แน
3: ่เดี๋ยวผิดเด้อ
0: ครับ
3: อุดมสุจริตหมู่1ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนาจังหวัดสระแก้ว
0: จ้าโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม่ของแถมนี่สระแก้วผมไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรแถมบ้างเพราะว่าเป็นตัวแทนเขาแถมเดี๋ยวให้เขาโทรหาแม่อีกทีนะครับนะเพราะว่าสระแก้วนี่จะเป็นตัวแทนจัดส่งขนมตั้มแต่ว่าผมไม่ได้จัดส่งเองแต่ก็ราคาเดียวกันนะครับแต่ว่าส่วนของแถมนี่เดี๋ยวผมให้เขาโทรแจ้งแม่อีกทีนะจ๊ะว่ามีอะไรแถมบ้างนะ
3: แถมมานี่คือมือใด
0: เอาแถม
3: มือมาทรง
0: บ่เออก็แถมไปน้ำมือมาทรงแหละครับแม
3: ่จ
0: ้าจ้าจ้าโอเค
3: ก็เป็นเท่าใดใหญ่เลยเตรียมเงินไป
0: 1,200 บาทจ้ะแม่
3: จ้า
0: โอเคครับ
3: คร
0: ับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะเอาขอบคุณอีเมลหลายๆกันละกันนะครับทั้งวัฒนานครสาแก้วมือวันมีดซีรีมือนี่มาแล้วนะครับมีพี่น้องฟังอยู่นะฮะจึงสั่นแน่ไหมเนาะ0902927444 2927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ0902927444ครับสั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับค่อยข้าวสาวอุดรคือเหลือหลายแต่คิวพิง 0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ

0: สอบถามกับแฟนนะครับ
1: ได้ครับผม
0: สี่กองแปดบาทนะครับ
1: สี่กองหนึ่งพันบาทครับกาแฟครับ
0: สี่กองหนึ่งพันบาทเอาดีป่ะมีหน้าแถมมีโปรโมชั่นยังอยู่ครับ
1: มีครับมีน้ำมันหนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟเลือกได้หนึ่งอย่างครับ
0: เอาน้ำมันหนวดสูตรเย็น
1: ครับผมแถมหนวดเย็นครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
0: สมเพียรผมนะ
1: คุณสมเพียร
0: สัญญาสมนามครับผมร่างรัดผม
1: อะไรก่อนครับ
0: สัญญาสมนาม
1: คุณสัญญาสมนาม
0: ครับ
1: ครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเลขที่5หมู่1
1: 5หมู่1ตำบล
0: ไก่คำ
1: ตำบลไก
0: ่คำ
1: ครับอำเภอ
0: เมือง
1: จังหวัด
0: อำนาจเจริญ
1: อำนาจเจริญนะเบอร์โทรกับที่ต่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
0: ครับผมบ้านใกล้ค่ำตำบลใกล้ค่ำเลยครับ
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
0: เป็นร้านตัดผม
1: ร้านตัดผมนะครับ
0: ร้านตัดผมชายครับผม
1: โอเคครับขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับ ครับครับโอเคครับ
0: เดี๋ยวจะมือหอดเลยครับนะครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะส่งให้มือนี่มืออื่นกันอาจจะหอดครับยังสายกับมือหื้อได้ครับเด้อเก็บเงินไป
0: ครับผม
1: มีบวกเพิ่มครับ
0: ครับผม
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำครับ
2: ครับผมขอกาแฟรสน้ำตาลแมนโอ้ยรสเบาหวานแมนบวกครับนี
1: ่แมนแมนครับผม
2: เออมาส่งให้เพื่อนเด้ออยู่บ้านนุ่นหมูเอา2ห่อว่าซั่น
1: กาแฟ2กล่อง600บาทเนาะ
2: ครับบ้านนุ่นหมูพ่อรวนถนอมมาศครับ
1: พ่อรวนถนอมมาศบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 33หมู่5ครับ
1: 33หมู่5ตำบลยังครับ
2: ตำบลหนองไห้อำเภอเสนางคณิคมครับ
1: อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
2: แอนแมน
1: ครับผมเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
2: ครับ
1: ได้ครับประมาณ2วันสินค้าถึงได้ครับเด้อบอกไอ้รับสายระบบข้างของเด้
2: อโอ้อันวัน2วันผมบอกครับ
1: ครับแมนครับคือผมขออนุญาตรับสายก่อนเนาะ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์

0: ครับแม่ครับได้ครับแม่ครับครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับแม่ปิดเบรกกันหน่อยนะครับอีแม่วังหันว่าสิเปิดไหลเพียงยาวแล้วอีแม่โทรมาพอดีนะฮะขอบคุณด้วยทุกๆแรงใจนะครับปิดเบรกสักครู่เพียงที่ขอมาแล้วยังบอกท่านให้ฟังต่อชั่วโมงหน้ากันแล้วกันนะครับอย่าเฝ้าหมุนคืนนี้ไปใสครับ

0: สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติอ่านฟังล่าสุดสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: 笑的甜。
1: ได้เปอร์เซ็นต์เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: 0902-7440-902นะคะ
3: กาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้0902927444เขาส่งให้ฮอดเฮือน
4: ข่อยเป็นเบาหวานข่อยกินได้บ่ล่ะพ่อผู้ใหญ่
3: เป็นเบาหวานก็กินได้ตัวละยายกาแฟก้อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
5: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก้อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
4: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
3: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
4: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่ประนันตัวพ่อผู้ใหญ
3: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
4: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
1: จ้า

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ไอ้มันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: เฮ้ยอย่าทำเป็นคุยเลยถอนขึ้นปีละเทื่อปานบังไฟพญานาคก็ได
1: ้โอ้ยข่อยก็บ่ได้เน้นปริมาณข่อยเน้นคุณภาพ
0: เน้นคุณภาพอู้ยบ่อยากพา
1: สู้ได้บ่สู้ไหวบ
0: ่ถามไผ
1: ถามข่อยนี่ล่ะ
0: เอาเท่าน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่มันนวดไล่ข่อยจักบาทแน่นะสงสัยข้อตกหมอนมือขึ้นว่ะ
1: ข่อยก็บอกเจ้าแล้วว่าอย่าเล่นคักหลายถ้าผาดผลน่ะนะ
0: หุ้ยเท่าห้านี่เกิดใส่แต่งแต่แนวเดียว

เอานี่เท่ากาแฟก่อนค่ำนี่ข่อยสั่งมาใหม่090-292-7444โอ้หาวบอกเลยเนาะเจอกระบวนท่าไม่เข้าไปอ่ะ

รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้งสองเย็นทั้งสองหรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มคากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ้า

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำฮ้อนท่าแล้ว ผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: ขึ้นความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ
3: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

งเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุโต

0: อยากเห็นอ้ายอารมณ์ดีจะได้มีแรงสู้งานยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสครับพี่น้องเสื้อบอกว่าประโยชน์ของการยิ้มเนี่ยมันดีทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเออมันมีประโยชน์จังไดนุ่มบอยว่าสันการยิ้มเนี่ยครับมันทำให้เราปรับปรุงอารมณ์ทำให้เรารู้สึกมีความสุขมองโลกในแง่ดีมากขึ้นและก็ได้ด้านของความสัมพันธ์การยิ้มทำให้เฮาเบิ่งเป็นมิตรน่าเชื่อถือและช่วยสร้างความผูกพันให้กับผู้อื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยประโยชน์ของการยิ้มเดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังไปน้ำกันกับรับสายอีพออีเมียหนาไม่น้ำพร้อมสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: โอ้ยแม่ได้รับแล้วเนาะหลังเงินบ่มีโทรศัพท์เติมไว้บ่ได้โทรบอก
0: อ๋อได้ครับแม่ลำพูนได้รับแล้วเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าก
1: ินจนใกล้สิหมดคล่องกล้องหรอ
0: ครับแม่
1: พ่อใหญ่กินดีเออพ่อใหญ่แม
0: ่ครับผมเพิ่นกินแล้วมันดีกับสุขภาพเพิ่นให้เพิ่นกินรถเด้อแม่เด้อ
1: เออก็จังว่าแม่บ่แพงน่ะลูกหลานยังว่าให้เพิ่นกินเลย
0: ครับผม
1: ก็เพิ่นแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับให้เพิ่นกินเลย
0: ครับผม
1: เหลือคำนี้ละแม่เพิ่มมาบอก
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ลำพูนแก้วเกตจากห้วยเม็กกาฬสินธุ์ด้วยที่โทรมาบอกเขาบอกว่าประโยชน์ของการยิ้มครับ1คือลดความเครียดการยิ้มกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสาเหตุนะครับเรื่องเล่าของความสุขตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ซอยลดการหลั่งอะดรีนาลีนสารแห่งความเครียดด้วยนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: จ้าลูก
0: ครับแม่บัวบาน
2: แม่สั่งกาแฟอีกแน
0: ่เอาจักกล่องครับแม
2: ่8กล่องหมู่เขาเจ้าบอกสั่งให้ไปวัดมื้อเช้านี่นะ
0: โอ้ยคือดีแท้คือดีแท้เขาเจ้าเห็นอีแม่สุขภาพดีบ
2: ่จ้าเขาเจ้าว่าแม่นแข็งแรงกินหยังสิกินหยังกินกาแฟก่อนค่ำแม่บางเสียนน
0: ่
2: ะ
0: อ๋อได้บัดนี้เพิ่นเอาหยังแถมล่ะครับแม
2: ่อันเอาอันไหนล่ะลูก
0: ถ้าเป็นชิ้นเล็กก็จะได้2ชิ้นแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็จะได้ชิ้นนึงถ้ากาแฟก็จะได้1กล่องครับแถม
2: เออแม่จะเอากาแฟเด้อลูกเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับเป็นกาแฟ8แถม1นะแม่นะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าแม่บัวบานฟังเพลงหยังบ่อีแม่ขอเพลงไว้เด้อ
2: ไก่แฟนเด้อลูกเด้อของเดือนเพ็ญ
0: ปีใหม่ไก่แฟนเนาะ
2: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
2: ลูกก็มีสุขภาพแข็งแรงเด้อ
0: ครับอีเมลคือกันเด้อครับขอบคุณหลายๆครับแม
2: ่คร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเป็นผู้เฒ่าท่านสมัยเด้ออีเมลผมคุณแม่บัวบานนี่เล่าโทรไล่ผู้นี้มา นี่คันมีอินเทอร์เน็ตครับโทรไล่แอดมูบ่าวบอยนําเด้อครับ Facebook บอยสุนทรชัยไปแอดบ่าวบอยเป็นมูภาษาไทยครับบอยสุนทรชัย0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยรอยยิ้มครับนอกจากจะลดความเครียดแล้วยังสร้างสุขภาพหัวใจเพราะว่ารอยยิ้มครับซอยให้ลดความดันโลหิตทำให้อัตราการเร่งการเต้นของหัวใจช้าลงซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจในระยะยาวย่ำโฮศูนย์เห็นว่าครับหัวใจมันสิเต้นแห้งตึบตึบตึบตึบหรือเฮาตกใจตื่นเต้นแต่ถ้าเรายิ้มนะครับหัวใจเรามันจะทำงานช้าลงทำให้ความดันโลหิตนี่ลดลงด้วยนี่ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจระยะยาวครับเพราะฉะนั้นหัดยิ้มไว้อย่าหนาบูดอึ้งตึงคือปนข้างขึ้นยิ้มไว้แล้วโลกนี้จะสงบสุขการยิ้มครับประโยชน์ข้อต่อมาคือการยิ้มช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ครับการยิ้มเขาบอกว่ายังบรรเทาอาการปวดเพราะว่ามันจะมีสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมาจากการยิ้มมันมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องยิ้มขณะบูดเนี่ยปวดท้องปวดหัวปวดนั่นปวดนี่ไปหมดแต่ขันยิ้มอาการเหล่านี้จะบ่มีครับข้อต่อมาครับอาการยิ้มก็คือจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันจะซอยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายประโยชน์ต่อสุขภาพกายผ่านไปแล้วครับการยิ้มประโยชน์ต่อสุขภาพจิตบัดนี้คือ1ครับปรับปรุงอารมณ์ การยิ้มเนี่ยมันช่วยปรับปรุงอารมณ์ครับทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแต่บ่แม่นเบ้ปากเด้ยิ้มกับเบ้ปากนี่คนละอันเด้ข้อต่อมาครับการยิ้มมีผลดีต่อสุขภาพจิตคือกระตุ้นสารแห่งความสุขการยิ้มมันจะกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและกับความสมดุลทางอารมณ์ข้อต่อมาครับการยิ้มครับมันจะเพิ่มพลังบวกคนที่ยิ้มบ่อยๆรายงานบอกว่ารู้สึกว่ามีพลังงานบวกมากขึ้นและก็ยืดหยุ่นต่ออุปสรรคในชีวิตได้ดีคือผู้เฒ่าเพิ่นว่าล่ะเห็นอุปสรรคปัญหายิ้มให้มันไปเลยว่าซั่นประโยชน์ต่อมาของการยิ้มที่ส่งผลดีก็คือเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์และสังคมคือยิ้มการยิ้มเฮ็ดให้เฮาเบิ่งเป็นมิตรน่าเชื่อถือน่าคบหามากขึ้นช่วยให้ผูกมิตรและก็สร้างสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นมีคน2คนยืนอยู่นํากันผู้นึงหน้าบูดอึ้งตึงผู้นึงยิ้มให้เฮานี่เอ้เฮาสิอยากคุยกับไผแม่นบ่ครับเราก็ต้องเลือกคนที่ยิ้มให้เรา2คือสื่อสารไร้คำพูดคือรอยยิ้มนี่แหละมันเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดสามารถทรงผ่านความรู้สึกและกับความเชื่อมโยงและก็เป็นมิตรได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดคือรอยยิ้มแต่ว่ายิ้มก็มียิ้มหลายแบบเด้ยิ้มแบบมีเลสนะยิ้มแบบพี่ติยิ้มแบบแง่ๆก็มีแต่ว่าถ้ายิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มทั้งตาทั้งใจทั้งปากนี่อันนี้เป็นมิตรแน่นอนต่อมาครับรอยยิ้มเขาบอกว่าสร้างบรรยากาศที่ดีการยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ครับมันซอยสร้างให้บรรยากาศนี่สดชื่นซอยให้การทำงานร่วมกันราบรื่นแล้วก็ลดความขัดแย้งภายในครอบครัวและที่ทำงานได้สำคัญสุดคือรอยยิ้มนี่มันสามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมของเราได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นยิ้มไว้ครับยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มมือละหน่อยต่ออายุกันไปนะครับแต่ว่าอย่ายิ้มเบิดมือได้กันยิ้มเบิดมือเขาสิเอาเข้าไปไว้สีธัญญาได้แม่หรือบ่สันกับสีมหาโพธิ์ได้ปีใหม่ไกลแฟนครับงานเพลงจากแม่บัวบานปาระวงศ์สาขอมาจัดให้ตามคำขอครับ

0: บ้านเตาไหหมู่หมู่3เนาะครับเนาะ
1: หมู่3
0: บ้านบ้านเตาไหตำบลหยังครับ
1: ตำบลทรายมูลใกล้ๆว่าเสือไล่เบิดหลายเลยดิ
0: ตำบลตำบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินบ่ครับ
1: เออๆๆมาอยู่ในนาบ่ใหญ่ไปแท้เนาะ
0: โอ้พระอาจารย์ใหญ
2: ่บ้านใหญ่อยู่แต่ว่าคนที่ซื้อให้อยู่อาจารย์ขอให้ได้ซิมมันซื้อมันคือซิมเบิ่ง
0: อ๋อครับเอาแสดงว่าพระอาจารย์เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิได้บอกน้องนํา
2: เออคร
0: ับ วัด
2: ข้างหลังหลบเด้อ
0: วัดทุ่งเตาไหบ้านเตาไหหมู่หมู่3ตําบลทรายมูลอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะพระอาจารย์เนาะ
2: เออๆๆนี่วัดเดียวน่ะผมทรงประจําอยู่เด้อ
0: ครับผมครับผม
2: คือชาวบ้านบ่ขออนุญาตหลบอยู่นั่นบ่ซั่นล่ะ
0: ครับผมครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับครับผมครับผมครับผมพระคุณพระเดชพระคุณพระอาจารย์นะครับประดิษฐ์เด้อเพิ่นเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แล้วโอ้ยเกียบเป็นเพิ่นบ่โทรมาตัวนี้เกียบเป็นทรงไปตกพังคูนนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันหนวดก้อนคำกระไสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำนำกันเข้ามาได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับแม่ลำไพครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลำไพเอาลุดไปซะแล้วครับแม่ลำไพแก้วจิตค่ำเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอญาติพิมพ์ที่อยู่ใหม่ของพระอาจารย์ก่อนโมเมนต์ยังน้องมันสีผิดพลาดย้ำกันส่งไปเมื่อคืนนี้ผมลงเป็นที่อยู่เก่าผมก็ลืมถามว่าเพิ่นย้ายไปอยู่วัดใหม่หรือไปหรือจังใดนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนคำเมื่อนี้ลูกชายบักลาก่อนคำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากบ้านสมุนไพรก้อนคำไว้ดูแลสุขภาพอีพ่ออีแม่แน่เด้อครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% นะครับเราใช้สุคารสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลไส้หน้าสารสกัดจากมะพร้าวแทนครีมเทียมซึ่งเป็นไขมันดีเอาไขมันดีไปไล่ไขมันเลวในร่างกายและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรอีกกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงวัยนะครับสามารถรับประทานกาแฟก่อนค่ำคู่กับยาหมอได้เลยนะครับหรือท่านที่ไม่เคยทานกาแฟก็ทานได้เพราะว่ากาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำเน้นที่สารสกัดของสมุนไพร1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทมีของแถมหรือจะเป็น8กล่องนะครับ 2,000 ก็เป็นของแถมชิ้นใหญ่สอบถามได้กับดีเจในรายการนะครับเพราะว่าของแถมแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันร่วมไปถึงในส่วนของสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องสายตาทุกอย่างตาฝ้าตาฟ้างน้ำตาไหลบ่เศร้าเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาเสื่อมหรือตาสู่แสงบ่ได้นะครับพี่น้องที่ไปผ่าตัดไปเลเซอร์มาแล้วกินยาหมอปวดกับหมออยู่ก็สามารถนำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำไปกินควบคู่เพื่อฟื้นฟูดวงตาได้เลยกระปุกละ650บาทเท่านั้น3กระปุก 1,800 มีของแถมหรือจะเป็นกระไสเส้นตราก้อนคำครับกระไสเส้นตราก้อนคำ1กระปุกมี30แคปซูลราคาเต็ม850ครับแต่มื้อนี้บ้าบอยจัดโปรอยู่ที่450บาทเท่านั้น3กระปุก 1,200 มีของแถมกระไสเส้นก้อนคำครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อคอต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงคลายกล้ามเนื้อตัวที่ตึงแคปซูลนี้ทำจากเจลาตินเจลาตินคือการไปสกัดเอาคอลลาเจนจากกระดูกและก็หนังของสัตว์ประเภทหมูวัวควายนะครับมาทำเป็นแคปซูลของกระไสเส้นก้อนค่ำหรือบำรุงสายตาก้อนค่ำแค่แช่น้ำก็ละลายบ่มีผลเสียกับตับกับไตและกะที่สำคัญเป็นสมุนไพรสกัดกินคู่กับยาหมอได้เลยนะครับไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์อีพออีแม่มั่นใจกันได้นะครับร่วมไปถึงน้ำมันนวดสมุนไพรนาโน่ก้อนค่ำน้ำมันนวดสมุนไพรนาโน่เนื้อครีมละเอียดพี่น้องปวดแข้งปวดขาปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดเอวนะครับสามารถใส่น้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดบรรเทาอาการภายนอกกันได้มีทั้งสูตรร้อนและสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคากระปุกละ195บาทซื้อเป็นคู่ได้ถูกกว่าคู่ละ300บาท จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวรรค์ชาวหน้าครับงั้นก่อนล่ำขอมาจากคุณพ่อชุนดงมะไฟนะครับอีแม่บานเย็นศรีวงศาครับล่ำมวลมวลสู่ฟังกันนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัย10โมงกับอีก38นาทีโดยประมาณรายการสดๆบรรยากาศสดๆกับบักลาก่อนค่ำหนุ่มบอยสุนทรชัยตรงนี้นะครับอีพออีแม่นั่งอยู่ไสแน่โทรหาบักลาก่อนค่ำหนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจให้กันมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444 0902927444นะครับเติมเต็มแรงจิตส่งตรงแรงใจมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับรับรองบ่ผิดหวังแน่นอนครับอีพออีแม่พอใหญ่ไม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่ผมลงโพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวไปเลขที่คนบอกมาเยอะที่สุดวันนี้คือ532 32นี่หลายสุดครับ532เลข3ตัวนะครับเลข2ตัวก็คือ32นะครับคนลงมาหลายๆ มักน้ำเพิ่นเบาๆบ่อยผมมักเลข5ครับงวดนี้ผมมักเลข5นะฮะมักซื้อๆได้ไหม0902927444ครับ0902927444หวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: มาบอย
0: ครับผมเมชลา
1: ดเอายานะลูก
0: เอาอันไหนแน
1: ่แม่เอายาแม่เอายานวดนะลูก
0: น้ำมันนวดส
1: ูตร
0: หล่อนกับเย็นทรงลงซื้อแม่บุญช่วยแล้วเนาะเราเคยมีโทรศัพท์เนาะ
1: ทรงมากของแม่ก็ได้จะมาโทรศัพท์แม่สวยรับหาย
0: กับว่าเป็นอย่างเดียวผมลงซื้อแม่ช่วยไปเลยแล้วบัดนี้ค่อยเพื่อนบอกไปทรงน้ำแม่ฉลาด
1: จ้า
0: เอาเป็นนวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งกระปุกเนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับ
1: ร้อนเย็นร้อนก็ได้ทรงมากของแม่สวยก็ได
0: ้เว้ากันกับน้องอมอยู่หมู่บ้านนี่ว่าแม่นพากันหนีไปฟังคืนอื่นแล้วบ่สองแม่ทั้งว่าเปลี่ย
1: นน้องอมคลอดไปแม่ว่าสิโทษถามอังกฤษล่ะ
0: กำหนดคลอด20แม่แต่ว่าย่านบ่ฮอดดอกย่านออกก่อน
1: โอ้ยให้อยู่ดีมีงานขึ้นแม่ทั้งหมู่เด้อให
0: ้ครับ
1: อยู่ตลอดปลอดภัยเด้อเบิ่งเอ้ย
0: ครับผมขอบคุณหลายๆเฮาแม่เอาเป็นร้อน1เย็น1เนาะ
2: ร้อน1เย็น1เนาะ
1: จ้า
0: เอาฟังเพลงฟังลําก่อนได
1: ้เอาเดือนเพ็ญล่ะลูก
0: เดือนเพ็ญก่อนได้แม
2: ่ก่อนได้แม่
1: เอาอันที่หยังก่อเสียงควรจากแนวหลังแม่ลูก
0: เสียงควรจากแนวหลังเนาะ
2: ควรจากแนวหลังเนาะ
1: จ้า
0: เอิดอยู่ว่าปีได้เวลาผลกระทบน้ําเพิ่นบ
1: ่น้ําบ่บ่สิรับจังไหนลูกอันเขาเดือนนี้มีแต่สิตายว่ามีฝน
0: เอาบ
2: ่เอาบ่
1: แรงนึกมาแรง
0: จ้า
1: น่าคุ้มหัวใจอยู่นะน้องบอกน้องกุ้งสีนะเด้อแม่ยังมีชีวิตอยู
0: ่เออให้น้องกุ้งสีเอ้ยแม่จ้อยแม่ฉลาดยังมีชีวิตอยู่เด้อโอเคครับแม
2: ่
1: คร
0: ับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณแม่บุญช่วยเจิมแสนขอบคุณแม่ฉลาดนะครับจากทั้งพูดล่ะครับว่าปีปทุมมหาสารคามตำบลหนองแสนเนาะนะเพิ่นอยู่2บ้านบ้านนึงอยู่หนองกรุงศรีบ้านนึงอยู่ทั้งว่าปีปทุมนะครับอยากฟังเสียงครวญจากแนวหลังขอมากับฟังรถแล้วแม่เอ้ยบ่ยากนี่ล่ะเนาะ0902927444ครับ

0: ครับบ้านสูงไทยก่อนครับ
1: ตั้งยาด้วยค่ะ
0: เอาได้ไหมครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เอาไหนๆครับผม
2: ยา
0: ฮัลโหลฟังจากมือถือได้ครับเอาไหนๆครับ
2: พี่ติดอยู่ไ
0: หมครับฮัลโหลครับฟังจากมือถือครับผมจะได้สื่อสารกัน
1: จ
0: ้าครับผมเอาไหน
1: ๆยาตาน่ะนะจ้า
0: โอ้เอาสมุนไพรบำรุงสายตาจักกระปุกครับ
1: เอาจักกระปุกกระปุกนึงเหรอ
2: เอากระปุกเดียว
1: กระปุกเดียวจ
0: ้
1: า
0: 1กระปุก3650บาทครับผม
1: จ้า
0: ครับเอาได้อีกบาทที่เนี่ย
1: เอาแค่นี้แหละจ้ะ
0: อ๋อเอาอย่างเดียวเนาะได้ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับเคยสั่งไป
2: เขาคำถามคือห้องสัว
1: บ้านเลขที่77นะจ้ะ
0: 77หมู่ที
1: ่1บ้านธาตุ
0: หมู่1บ้านธาตุ
1: ตำบลธาตุ
2: อำเภอวานอนนิวัต
1: ตำบลธาตุอำเภอวานอน
0: นิวัตสกลนครเนาะครับเนาะ
1: จ้ะ
0: ผู้รับสินค้าชื่ออะไรครับ
1: ชื่อชื่อว่าอย่างไร
2: ชื่อญาติกัลยาณ
1: นางกัลยาหุมดาน
0: างกัลยานามสกุลนี้ก่อนครับ
1: หุมดาจ้ะ
0: หุมดา
1: จ้ะ
0: โอ้ยหยิบมาเด็กสละอานี่เนาะหุมดาธรรมดานี่เนาะ
1: จ้ะ
0: โอเคคร
1: ับอันได้เมื่อเดี๋ยวจ้ะ
0: ยังเร็วกับมืออื่นกับฮอดครับยังซ่ากับมือฮื้อเด้อแล้วแต่ขนส่งแต่ละหม่องประเนียดงานซ่าหรือเร็วเนาะครับเนาะ
1: จ้าจ
0: ้าจ้าเดี๋ยวจัดตรงให้นะครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อไฟทูลครับ
3: สวัสดีครับสั่งกาแฟสี
0: กาแฟสีตรงนะครับพ่ออะไรแถมครับ
3: เอาแก้วกาแฟ
0: ได้ครับพ่อไฟทูลคุ้มยาราชที่อยู่เดิมเนาะ
3: ครับผม
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายขอญาตรับสายซ้อนนะจ๊ะพ่อ
3: ครับครับครับ
0: ไปก่อนจ้ำครับคุณครับ
4: ต้องเอายาตาให้ยายในกล่องนึง
0: ได้ครับอย่างเดียวละครับยาย
4: อย่างเดียวจ้ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
4: ที่อยู่เดิมจ้ะ
0: จ้าได้จ้ายายขอบคุณมากครับครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902-292-7444

0: วันสุนทรีก่อนค่ำครับฮัลโหลคร
1: ับ บ่อยบ
0: ่ครับนุ่มบ่อยครับเมนูแดง
1: อันสั่งกาแฟเลย
0: เอาจะกองจ้าแม
1: ่4 กล่อง
0: 1,000เอาเอียงตืม
1: เอาสิน
0: เอาสินนะแม่นะได้ครับอีแม่ฟังเพียงอย่างบอลูกไส้เปิดให
1: ้ฟังเพลินละ
0: ฟังเพลินเนาะจ้าแม่โอเคครับขอบคุณครับแม
1: ่ก็แล้วกินแล้วปวดขาแล้วแล้วสีระบาดเจ้าตึงสั่น
0: โอ้แล้วส่งเงินหมื่นออกตีแม่จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ด้วยครับเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายสอนเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าครับ
2: บ้านสูงไทยก้อนคำครับแม่สุพรรณี
3: จ้าแม่ชิดจังอันยาเอียงเกาะสายตานะ
2: ผมลูกสายตาอีเมลจะกระปุกครับ
3: เอากระปุกเดียวจ้ะ
2: เอาเป็น
3: ลองเบิ้งสักก่อน
2: ลองเบิ้งสักก่อนเนาะ
3: จ้า
2: ได้ครับ
3: ก็เปลี่ยนยังอยู่
2: จ้าครับเมื่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ที่อยู่เดิมเขาเนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: จ้า650 บาทนะจ้าแม่จ้า
3: จ้าจ้า
2: จ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: จ้าเมลี่เด้อ
0: ครับเมลี่ครับ
4: อันเรายังก็ยังยังกระใสเสียนกับยาบำรุงสายตาอันละอัน
0: กระใสเสียนกับบำรุงสายตาอย่างละหนึ่งเนาะครับแม่เนาะ
4: จ้าอย่างนั้นนั่นก็บาท
0: เอา
4: พันหนึ่งได้บ่คุณนายใหญ่ว่า
0: ได้ครับแต่จะบ่ได้ของแถมถ้าพันถ้วนนะครับ
4: เออบ่เอาก็ได้ดอกของแถม
0: แม่ลีอามัดทัศน์นี่เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
4: จ้า
0: โอเคครับแม่ครับลูกจะส่ง
4: ไปครับกาแฟกาแฟว่าก
0: าแฟอันจะได้ก็แม่กล้องเดียว350 2 กล้อง600 4 กล้อง 1,000ครับ
4: เอาไป4กล้องคือ 1,000 คือ2กล้อง500
0: มันตามสติปแล้วครับแม่
4: เอาอันเดียวเท่าไหร่ก่อน
0: กล้องเดียว350ครับแม่
4: เอาคือว่าเปลี่ยน3เลย
0: 2กล้อง600 4กล้อง 1,000ครับแม่ตามโปรนี่ขายมา2ปีแล้วก็ขายแบบนี
4: ้ก็จะกินอะไรกันบ้าง
0: ครับไม่เก่า2กล้องกันจะได้กล้องละ300นะครับแม
4: ่ก่อนก็มาลองเบิ่งดูเสียตากินน้องมันก็หนึ่ง
0: เอา
4: น้ำกันนี่เน
0: า
4: ะ
0: เอา2กล้องบ่
4: เอา2กล้อง

0: เบาหวานนี่เป็นเบาหวานนี่เขาอาเปียนี่พวกไตเราเด้งสิกินได้บ
1: ่กินได้ครับแม่เอาไปกินได้เลยแม่รีบเอาไปกินเลยตอนนี้ครับรีบเอาไปกินดูแลสุขภาพพี่พอแล้วเลยเดี๋ยวลูกจะเฝ้าส่งให้เด้อ
0: จะมามื้อใดมื้ออื่นรึบ่นี
1: ่มื้ออื่นล่ะครับแม่ฮอดแมรี่เด้อสวัสดีจ้าแม
2: ่คุณกําลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคําเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: พ่อผู้ใหญ่

0: ท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างนาเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

คำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกศน. อยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: จิ๊บนิวอันอะไรแวนสองแขนนบจอกก็มาพบมาพอกับอีพัวอีแม่แฟนเพลงแฟนรายการเหมือนเก่าเหมือนเดิมหลังจากที่พักฟังโฆษณาต้นชั่วโมงเป็นทีเรียบร้อยเนาะอีแม่ในชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: บัดนี้คนดีน้องพี่ไปเป็นนักร้อง
0: ปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาเขดังวีกนี่แหละครับขึ้นตังนางหันมาเว้ามาจ๋ามาจ๋าจริงจุ่ยกับคุณตาคุณยายเอื้อยอายน้องนงลุงปานาอาคือเก่าคือเดิมไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดแฟนเพลงแฟนรายการเฮาสู้หม่องสู้แจ๋ครับนครนายกแนสะแก้วแนเพชรบูรณ์แนอุบลแนนครพนมมหาสารคามนครมุกดาหารหนองบัวสกลนครขอนแก่นและก็อุดรธานีนะครับหลายๆพื้นที่ที่กำลังรับฟังนะครับสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ช่วยกันแล้วสามที่ไม่เคยว่าหากเขารักคือ
0: 090ครับ292-7444
1: แล้วเขาก็ทิ้ง
0: 090-292-7444
1: หากเขาลืมเขาทิ้งแจ่มจัน
0: หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ส่งแรงจิตเติมแรงใจหรือว่าสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระสายเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำ
1: ถ้าอาหารเขาลืมเขา
0: ทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้า
1: เพื่อนนักเรียน
0: โทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยนะครับจัดส่งให้วันพรุ่งนี้เพราะว่าเมื่อนี่ปิดรอบในการส่งเป็นเทียเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ไม่ติด
0: จัดส่งให้อีพ่ออีแม่เฮานะครับเป็นวันพุธวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์ได้รับสินค้านะครับสนดกสนใจนะครับก็โทรกันเข้ามาได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: อันแม่น้องคานเนี่ยลูก
0: ครับผม
2: เอาอันอย่าตากล้องหนึ่ง
0: สายตานะครับสายตาหนึ่งกระปุกค่ะแม่
2: เราสบู่อาบน้ำสองก้อน
0: อาบน้ำนะครับสองก้อน
2: แล้ววันนี้เอาครีมห้อนสอง
0: ครีมนวดน้ำมันนวดร้อนสอง
2: เป็นเท่าไร
0: เป็นเท่าไรวะติฮึบาเนี่ยลูกค้าสิบ่ตกเลขตกคณิตบ่น้อยแม่เอ้ยบาเนี่ยมา
2: ซะแม่แม่ไรบางแล้วมันเป็นพันเอกซั่นเด้แม่นบ่ไรบางดุ600กับ3กับ150มันก็เปลี่ยน800แล้วมันบ
0: ่อีแม่ไร
2: แล้ววันนี้กับ
0: อีแม่ไรบางแล้วเป็นบ
2: ่วันนี้กับ300นี่ก็เป็นพันเอกแม่จะได้นวดฮ้อนแถมอีกเป็น3ปวดพอดีกับแถมฮะ
0: ไว้แสดงว่าเพิ่นไรมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เนาะเอ้ยไล่มาเรียบร้อยแล้วทำท่าเป็นถามเฮาคือแท้เด้เดี๋ยวนี้นะอีแม่เช้ายังเป็นของแถมครับแม่
2: เอานวดห้อนั้นเป็น3ขวดพอดีแล้วลูกปวดคาอะไรตัวเนี้ย
0: น้ำมันนวดแถมนวดร้อนนะแม่เนาะ
2: จ้านวดนวดนวดทั้ง3แล้วลูก
0: ได้เลยครับสั่งซื้อ2กระปุกแถมอีก1กระปุกเป็น3กระปุกตัวครับแม่
2: แล้ววันนี้กาแฟยัง3กล่องกว่าก
0: าแฟยัง3กล่องตีรอบหน้าจังค่อยเอากาแฟดีว่าเอาไปน้ำกันหลวด
2: บอมันมึนสามีได้ลูก
0: จ้าจ้าขอบพระคุณอีแม่หลายๆครับ
2: อยากเหงื่อเพื่อแม่ให้แม่ได้ฟังได้ลูกเด้ออ
0: ยากเหงื่อเพื่อแม่ได้เลยครับผม
2: มอบให้แฟนๆทุกคนล่ะ
0: ได้ครับผม
2: จ้า
0: ครับครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
2: มือหื้อเนาะมือหื้อสิฮอดเนาะ
0: แม่นครับแม่เฮาจะส่งมืออื่นครับแม่อาจจะเป็นมือหื้อพุ่นล่ะครับผม จ่าจ่ายแม่เอาขอบพระคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อ
2: จ้าจ
0: ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สั่งทุกคนรักทุกคนนะลูก
0: จ้าไอแม่ครับ
2: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่นงคราญอานันต์เต่าด้วยนะครับทางตำบลหนองคูสายตา1อาบน้ํา2ร้อน2
1: พร้อมจ้า
0: 1,100 บาทครับ
1: ขอให้เหนื่อยเย็น
0: ขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่จัน
3: ชื่ออะไรอยู่ต้น
0: ค่ะใช่สบายดีเมีย
3: สบายดีบ
0: ่เออมานบ
3: ่มานยัวกันสิสั่งยา
0: ไอ้ของแท้แต่ละเนาะวันนี้เนาะ
3: ระเบิดแม่สิสร้างเอาก้อนคำใหม่แม่ก้อนนึง
0: ก้อนไอ้กาแฟบ่เนาะแม่เนาะ
3: แกโอ้กาแฟ2ก้อนอันสับอีหยังก่อน
0: กระไสกระไสเส้นนึง
3: ก้อนนึง
0: โอ้โหจ
3: ้าครับผม
0: เป็น 1,050 บาท
3: มีของแถมบ
0: ่แม่เลือกเอาอันใดครับ2กระถินกับซ่องผ้าป่า
3: เอายุแม่อยากได้ยุ
0: ของแถมเอาอันไหนครับ
3: เอาชิมงวดสีขาวเด้อ
0: น้ำมานวดเย็นนะแม่เนาะ
3: จ้าแม่ฟังสู่มือเด้
0: สู่มือ
3: ลูกจะว่าว่าหลังจะว่าว่า
0: ฟังอยู่สู่มือสู่เว้นเลยว่าตี
3: แม่ว่าตีโค่นโทษไปขอเพลงย้ำใดโอ๊ยกูบ่ทอโทษดอกมือรุ่นกูละ
0: เ
3: ออมือรุ่นกูละ
0: นี่เห็นว่าก็ได้โทษแน่เห็นว่าก็ได้
3: อันเนี่ยขอฟังเพลงเลยเด้อ
0: เพลงใดครับ
3: เพลงเที่ยวใบเก้าละ
0: แก้วใบเก้าตี
3: จ้า
0: ว้ายเพิ่นมีอันใดต่อแก้วใบเก้านี่เนาะบัดนี้เน
3: าะเอ้าเดี๋ยวใดแก้วใบเก้าเนาะ
0: โอ้โอ้มันใส่ดีแต่ว่าแก้วใบเก้าอ่ะ
3: เอ้าแก้วใบเก้ามันดีแท้เด้หนุ่มเดียวเอ้ย
0: โอ้บ่ใบใหม่นี่ใส่บ่ดีเพราะปานใด
3: ว่ามันบ่ดีคือใบเก้าเด
0: ้ใบเก้ามันแตกแล้วนะเด้
3: จะเ
0: ทีย
3: บแก้วก
0: ระ
3: ดาษ
0: เป็นที่เขาเอาขอบพระคุณแม่หลายๆครับผมเดี๋ยวเปิดซื้อฟังได้แม่เด้อ
3: จะได้ฟังบ
0: ่ได้ฟังได้ฟังจ้าแม่คันไว้แม่นั่งฟังอยู่นั่นก็สิได้ฟังอยู่จ้าแม่ครับผม
3: โอ้ยแม่บ่ได้ไปใส่จักเทียอยู่น้ำหลานยังว่าเอาหลาน
0: จิโอ้โอ้จักขวบแล้วจักขวบแล้ว
3: อันใดล่ะ
0: หลานน้อยจักขวบแล้ว
3: อันสี่ขวบกว่าแล้วเพิ่นไปโรงเรียนแล้วล่ะ
0: โอ้เข้าโรงเรียนอนุบาลต่อแตะแล้วเนาะแม่เนาะ
3: ย่าอยู่อันนี้ล่ะแม่เพิ่นก็ไปเฮ็ดงานทุกมื้อมื้อนี้เพิ่นหยุดเพราะว่ามื้อเลขออกเฒ่าแก่เขาขายเลข
0: โอ้โอ้ต่อแก่ขายเลขติล่ะเอาครับผมขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับแม่ครับ
3: จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่จันนารีนะครับบ้านโน่นตานนะครับอยู่ไกลๆกันในละเชียงพินเชียงพังในละอีเมียเดี๋ยว
1: เพื่อนนักเรียนรวม
0: ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปส่งนะแม่เด้อหา090ครับ292744ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจอันหน้าใหม่และก็หลังใหม่ด้วยครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902927444ครับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายเอี่ยอ้ายน้องนุ่งลุงป่าน้าอานะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย ายนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปอาบน้ำล้างหน้าโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 0902927444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมคุณตาคุณยายเฮาปูตีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่นะครับผมขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่สุรทินบุญยสิทธิ์นะครับทางบ้านน้องโน่ตำบลน้องโน่นะครับอีเมียว่าเบาเดียววันนี้เมียได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสั่นสินค้ามาหอนมาถึงแล้วพะนะแล้วก็คุณแม่อำไพนะครับกองคำทางหน้าเฉลียงเพลครับอีเมียว่าได้รับสินค้าแล้วคือกันเด้อเบาเดียวเด้อว่าสั่นเอาขอบพระคุณทุกท่านทุกพื้นที่นะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับคุณแม่พิกุลสุปัญญาทางโน่นสั่งอีเมลว่าคือบ่ได้ยินเสียงว่าสั่นเป็นจังใดเนาะบ่นี่คุณแม่พิกุลนะครับแม่พิกุลแม่ห้องอยู่น้องเรือนะครับหนองเรือนนสังหนองบัวลำพูนะครับอีเมียว่าบ่ได้ยินเสียงเด้อเบาเดี๋ยวเด้อเป็นชั่วโมงแล้วประสันเด้นะครับเอาเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวบอกทีมงานนะครับลองเช็คเบิ่งให้ว่าเป็นจังใดหรือว่าผู้ใดที่ฟังนะครับอยู่ทางอำเภอนนสังหนองบัวลำพูก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับฟ้าได้ยินอยู่เด้จังสีนะครับคันว่าบ่มีผู้ใดโทรมาก็แสดงว่าสถานีคอมมันห่างคอมมันพังเฮือใดบ่แล้วเนาะอีแม่คันว่าผู้ใดได้ยินแล้วนะครับทางอำเภอนนสังน้องบัวลำพูนะครับจังใดก็โทรมาบอกเบาเดี๋ยวแน่เด้อว่าคลื่นเป็นจังใดชัดเจ๋วดีบ่ซั่นเด้คลื่นมันขาดในหายหรือว่าบ่ได้ยินเสียงคันว่าบ่มีผู้ใดโทรมาการแสดงว่าเป็นย้อนสถานีสันตัวเนาะไอ้แม่คันว่าบ่มีผู้ใดโทรมาก็ได้ย้อนว่าหยังย้อนว่าบ่มีผู้ใดได้ยินซะแล้วเนาะเอากระรับ090กระรับ2927444กระรับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: วเพื่อน้องหักอายบ่มีติงคุณปานพี่ที่เอานั่งข้านต้องสู่ขอหามือเงินบ่มีมือติบนิ้วกับเทียนจักสองคูสิมาสู้น้องบ่พร้อมขอน้ำอายไว้ก่อนหน้าพี่จาน
1: บ่เชื่อนี่แสดงว่าบ่เชื่อบ่เชื่อใจอายมันน้อง
0: พี่จานอันผู้ใต้ทุกมือนี่นะมันล้มปากหวานแท้เด้บ่เชื่อน่ะยังเชื่อบ่ได้ดอกให้พี่จานไปหาเก่าหาแกมาขอก่อน
1: อันนั้นเป็นเพียงคนอื่นสำหรับใจพี่จานแล้วหักกับบ่เชื่อหักจากใจจริงระเบือเพื่อเคลียร์คงสิฮู้อยู่แล้วว่าคว่ำหักอันหักแท้ต้องเสียสละเพื่อคว่ำหักของแก่จักบาทแม่บ่เชื
0: ่อพี่จานยา
2: ลานางเอ๋ยมันบ่แม่นเพียงสัญญาวาดบ่มีหัวใจเด้อล่ะคำพี่รับรองบ่จังไรสิหลอกนางให้เสียเปพี่ดวงจันทร์บ่เคยเกเคยต้มจริงใดให้เขาเกาซ่าอย่างน้อสิไปซ่าพวกผู้เฒ่าคันเฮาเอาว่าฮักกันน้องจะได้คิดสั่นกันพาสายชีวิตคำเอ้ยถ้ามันผิดอ้ายขอยอมสิอ่อนลงน้อผงไว้เพราะหัวใจมันยังห่อนก็ลืมลงหมดทุกอย่างเป็นหรือตายพี่ดวงจันทร์บ่ปล่อยน้องให้เป็นแม่ห่างสิวางทิ้งหรือปล่อยนี่ถ้าพี่ดวงจันทร์บอกว่าจริงคอยพี่ผู้บ้านพี่ต้องล้านเจ้าตาผู้สาธุเด้อพี่ในหลงในผู้พี่ดอนผู้บันหายหายหักเขาอายเท่าตาย
1: ไอ้สาบานสนิทบอกเพื่อที่เสียวอะไรเสียบอก
0: พี่ว่าจังไหนพี่จานก็สิไปเอาเถาแก้วไหม
2: ลานางเอ๋ยพี่ตรงนั้นบันตาผู้พี่ดอนผู้บันหายหายหักเขาอายยาให้ยังอันเด็กน้ำยายรวยมั่งคั่งคันนี้ไม่ใจสองโปรดมาลองชิมรสบ่กดเลยแม้คนโกย่านได้ถือโอน้ำคนผ่าหักเธอบ่รู้ตัวสิกลับขึ้นเมื่อบานดีแม่สาวบ่เอาอายหัก

0: ขาพอพิจารณ์จังซั่นน่ะ
1: เอาพี่เอาจังได๋กะ
2: ตานี่ล่ะพี่เอ้ยลองคิดดูคือนางบ่สิเอาใหม่ล่ะคุณพี่

0: พี่จ๋าเลยน้องเคยลงเอาแล้วล่ะคุณพี่ว่าแต่ตีหานะให้พี่ลงเพราะว่าบัวเพื่อนย่านคนนินทาว่าพี่จานกระซิกไม่ย่านเพิ่นว่าพี่จานน่ะเป็นบ้ามีแท้ฮอดเดินหัวเข้าจังคอยแต่งงานกันก็ได้ดอกเนาะพี่จาน
1: ใจพี่จานสิขาดไปแล้วบัวเพื่อนถึงได้ว่าสิได้จากกันไปก็จริงอยู่ก่อนพี่จากไปหรือสิอยู่ร่วมกันอายของหอมแก้ม

เจตาเป็นคนเขียนจากบทเรียนตามของเขาและลูกเคยมีลูกเคยเฮามีในบ้านโปรด

รักน้องแต่เป็นสาวเข้ามาแต่น้อยน้อยจนนักจ่อยใหญ่เต็มอุตสาเล็มห้อมไม่ลงไปใส่หาเงินแต่งเข้ามาแสงเอาขวัญจ่อยบัวคือน้อยน้องบ่สดบ่ผิดคำเก่าตดบ่รักเต่าเป็นภาษิตน้อพี่น้องผมมาทวดหวนคิดขาหูให้กาหลวง

มองแต่เพียงหุ่นบุญเอ้ยบุญเป็นอย่างอ้อบ่เข้าข้างคือท่านสั่งปาฐานาเป็นจังสิย่านแต่บ่าพ่ออยากด่าว่าผีกินพ่อพระอินทร์บ่สงสารหลักวิมานคลายมังหัวใจขวนพ่อปันสั่งใส่หุ่นท่านตันฟังจานดวงจันทร์จุง

พี่น้องเอ๋ยจังแม่นสาวเขาต้มหลอกให้ผมลงล้มแล้วไปเอาสายอื่นท่วมคมคืนน้องบ่ฮู้สู้เอ๋ยสู้สนอกใจเหลือแห่งชายถนอมไว้เขาเอาไปกินก่อนมาจอบน้องอยู่ป่าม้อนเสียงนั่งเอาตัวสู้น้ำตาอ้ายผัดยาวขู่

ว่าอุรมอคำมุนนกละทุ่งสิแตกบางสาวมาตัดขนทางเปลี่ยนใจมีสู้ไหมควบขมคืนภายในเพราะปันไฟมาจุดที่ไปติดหนีลับผู้เดียวขนอบนั่งบากาเจียวบากาเนียวดอกวันคอนบัดเขานอมาขึ้นเดียวฝันเล่าไปจอยสาวไอ้สาวว่ามีหน่อยใจบ่ถอยแม่น้องดาอกที่ซ้ายมันฝันหาถูกคำเศร้ามองฝันเล่าได้ยังเส้นท้ายเอ๋ยท้ายเป็นเปย์เขาสีแดงคำเขาสีกำเชิญนางจูบพระปางดอกลอยยิ้ม

บัดนี้รวมเงินมี 45,000 ขออิทาแม่นแต่งดอมเหลือแห้งจองสิไม้ซื้อมาซื้อโอ้โอ้แล้วโอ้บุญโตเนาะจู

0: ี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าบุญสมสร้างไผมันกันขาดเป็นครูดูนิทานเรื่องนี้หากมีได้เกิดเป็นพ่อบัวเครือให้จานดวงจันทร์เขาเน้นรูปไหล่คันชี้หลอนโซ่กันพ่อไก่ขันกันหนีจ้อยค่อยฟังดูกันทอนพอตัดตอนไปฉากใหม่ก้าวถ่อแม่บัวไล่เล่านักใจน้ำลูกหน่อยใจละหอยห่วงหาพี่ปุ้ยบ้านนับมือบ่าวหวังสิดาให้สมใจออกจากเงื่อนมากไขต่อไปในเรื่อง
1: พ่อแต่วันเวลารวมตายมาเป็นมือไม้แม่บ่ไล่มาออกหอนพ่ออยากจอนสิไล่ผัวนับแต่มือคิดชั่วต่อทำชั่วไปหลายลูกสาวกินยาตายสิโทษไปกันแค่เว้าเห็นน้ำเห็นแหลมาคือแปรไปไงลูกสาวนอนห่วงให้จนแจ้งกับบ่เศร้าบ่สงสารลูกเต้าเอาตั้งแต่ทางโตฉันก็เลยโมโหป้าที่โทรแนวนี้จันมาดีหาว่านางเก็บไข่หาจ้องไปบ่สมเกียรติเกียรติให้ผัวแท้ๆ

0: ายเด้คืนนี้ผัวสั่งทำบ่ดีหาว่าลูกมีไข้ป่วยโอกาสมีบ่อำนวยลูกเล่นบ่าวกับบ่ได้เล่าไปหือมักแต่คู่เป็นจังซี่บ่ได้บ่ได้เห็นบ่ไล่บ่ปากเท่าใดแยงสั่งแต่เป็นหายเว้ามานี่สมาศูนย์หลายแท้เท่าอันนี้ออกมานี่บ่กันนะเจ้าสมาบังคับลูกของข้าเต้าแท
1: ้ละมาบัดนี้นักใจเด้อผู้ใหญ่บ้านแสนลำคันลูกสาวจมว่าพ่อคมใส่สู่ผู้มาเว้าเหนียวก้อนมันสังหอนอยากให้ห่วมน้อผัวดีเดี๋ยวสิตีให้มันตายลูกบ่อายชาวบ้านมันนั้นมาเสียงต้านคัดขวงคำพอคอยเบิ่งเด้อพวกพี่น้องถ้าถึงมองว่าบ่อนหอมบ่อนพอพร้อมเป็นคู่ใหญ่ใจหานผมสิคุ้มจัดการแต่งงานบ่นั้นมือท่านอีนางมันดื้อสิครับหนีตีทรงบอกให้ลงจากบ้านบ่หวังให้อยู่นำเบาทุกลำมากคือมากเขาหลายบอกมาเสียงโวยวายมานายเด้ลุงป่าเอิ้นค่อยมายังเขาสองคนเฮาเว้า

0: เป็นยังเท่านี้มันขึ้นนาบูดแล้วเศร้าเนี่ย
1: ว่านาบูดสิไปใส่เจ้ากระเบื้องลูกเขาเลยพี่มันกินข้าวกินน้ำบ่เมื่อคืนนี่มันนอนห้องไห้จนสิแจ้งกระเบื้องจักสิเท้า
0: ถึงเวลามันตายโลด
1: มันมาตายดอกมันก็เป็นลูกคือเก่าหละ
0: อับปีนี่มันบ่ฟังควบพอมัน
2: พ่อแม่เอ๋ยโซอันใดกันเทคือเสียงดังสังพยานเป็นอย่างไรนี้นี่มันเจ็บป่วยไข้ฟังบ่ได้พ่อแม่เอ้ยพวกเจ้าผิดกันอีกที่พ่อ
0: โอ้พ่อบ่ได้ผิดกันดอกลูกลาคือจังซี
2: ่เป็นหยังเช่นพ่อ
0: โยเบากันแล้วตั้งเมื่อคืนนี่ก็บ่แล้วดอกครับแม่สุก็ได้พ่อน่ะว่าสิให้เจ้านี่ออกกับผู้สำเริงซั่นเด้
2: ฮะพ่อสิเอาจังไสลูกบ่มักเพิ่นน่ะ
0: บ่มักก็ต้องเอาบ่เอาบ่ได้พ่อมักผู้ไปเท่านี้ไปน้ำข่อยไปน้ำข่อย
1: ไปยัง
0: นะไปบอกคู่จำเริงมาขอ
1: โอ้ยเขาว่าไปเราไปอยากอายคนจะมักจะเขาไปที่นี่เขาว่าไปเลย
0: บอกไปบอได้ข่อยก็ต้องไปข่อยอยากให้มันมุมมันดิบกับบักจานขี้ทุกขี้ยากนี่มันมาวนมาเว้าอยู่เมื่อคืนข่อยปวดหัวบอกไปบอได้พวกเจ้าบอกไปข่อยก็สิไปพวกเจ้าแต่งไว้สิ่งของไปบอกโคตรบอกวงมาข่อยสิไปบอกคู่จำเริงมาขอมือนี่บ่ายสามโมงนี่ยางสาเนาะไปหาเหล้าหายามาไว้กูไปก่อน
1: พ่อจะไปที่นี่นางเอ้ยเฮ็ดจังได๋คะนี
2: ่พอเราไปบอกเพิ่นมาขอแล้วลูกบ่มักลูกก็เอาเด้แม่เฮ็ดจังได๋ล่ะแม่ก็รู้อยู่ดีว่าสายใจน่ะบ่มักเพิ่นคู
1: ่สายใจแม่นจังได๋ก็เอาใจพ่อจะไว้ซะก่อนลูกเอ้ยจังซั่นเด้อเตรียมสิ่งเตรียมของไว้แม่สิไปเอิ้นผู้เฒ่าผู้แก่มาไว้พ่อสูงเป็นคนตับเดี๋ยวแม่ไปก็เด
2: ้อโอกาสดีพอดีสายใจถ้าสิต้นยินดีไปพ่อกับแม่เป็นก็ไปหาเสาหาเคแล้วก็สิว่าเพิ่นสิมาสู่ขอมื้อนี้สายใจต้องสิลักไปหาที่จันทร์ดวงจันทร์ดีกว่าท่านสิอยู่นี่นะพ่อแม่เพิ่นก็สิคุ้มแม่แต่งงานกับผู้สำเริงสายใจต้องสิลักหนีจากพ่อแม่ไปซะก่อน
3: พ่อแม่เอ๋ยซื้อบ่สาตังให้ยามลูกขอขวาใจสองเต่าเจ้าบ่ปล่อยแล้วพ่อกลับมาเปิ้นบ่เห็นลูกน้อยซื้อสิปล่อยแสงเบนเอ้ยแล้วความใจจริงบ่อยากปัดปากเป็นจากพ่อแม่ไปใส่ดอกนางคนบ่เห็นไปไหนบัดลูกไปติดทางปืนบ่อยากเห็นหัวพ่อใจวอนพ่อเว้านำนำถึงพี่ทำพ่อแม่เจ้าสองเต่าก็สร้างตามดีเนาะอุปมาชีวิตคนมันบ่เป็นยากน้ำไหลรองคองกระแสแล้วแต่มันสิปันแปรบ่อาจได้เห็นใดโซนี้ไปยอมเสียหน้าไปนินทาก็ตามสร้างเด้เนาะแน่นคือวันดังตุกถือมีลูกบ่ถูกต้องทนสู่แล้วแต่ดวงบางทีบุญลูกว่างสิกับตาวขึ้นมาไปตามดวงซาตาน

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ขายเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: 092-7444 090-292-44คะ
1: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท้
2: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมุ้งหัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
1: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่หมู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
2: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
1: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
2: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มูหัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
1: ขายโรงศพ
2: ฮะขายโรงศพ
1: อือ
2: ห่วยหัวหน้ากันสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
1: ไปตัวคันบ่ทาเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
2: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
1: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
2: ครับผม
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใช้น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาๆไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
1: จ้าจ้าว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่จะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี
4: ้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
4: เอาอันนี้ไป
1: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: กาลครั้งนั้นยายจันทีผู้หนีตายได้ไปอาศัยอยู่กับฝูงโจรเล่าเหตุผลความเป็นไปให้เขาฟังจึงเกิดความสงสารให้เกิดขึ้นในฝูงโจรยอมให้อาศัยไม่เกี่ยงงอนก็มีหน้ากาละข้างนาน
1: จะไปเขียดจะไปขมให้เล่าเท่านั้นเท่านั้นกลับขึ้นเมียน้ำพีสนอง
2: พี่มันว่าเบ้ยมันเสียสาขำจักปันใดก็ตามสร้างตามได้ญาชีพบ่มั่งกะลี่น้องมันบ่ขึ้นดอก
0: กาลครั้งนั้นยายจันทีผู้หนีตายได้ไปอาศัยอยู่กับฝูงโจรเล่าเหตุผลความเป็นไปให้เขาฟังจึงเกิดความสงสารให้เกิดขึ้นในฝูงโจรยอมให้อาศัยไม่เกี่ยงงอน

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: อ้ายอยากอันอยากได้ยานวดเนี่ย
2: ได้ครับสำหรับนวดสูตรร้อนกับสูตรเย็นแม่นบ่ครับ
3: เอาหวนทั้ง2ค่ะ
2: นวดร้อน2กระปุก300บาทอย่างเดียวบ่ครับ
3: กระปุกเท่าไหร่นะคะ
2: กระปุกละ195ครับ2กระปุก300ครับ
3: อ๋อเอา2ค่ะ
2: ได้ครับ ขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: สมพิษศักดิ์วงทอง
2: คุณสมพิษนามสกุลอะไรนะ
3: ศักดิ์วงทองค่ะ
2: ศักดิ์วงทองป่ะครับ
3: แม่นจ้ะ
2: ศักดิ์วงทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 559/3
2: 559/3หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: ซอยศรีสวรรค์นะคะ
2: ซอยศรีสวรรค์แหละครับ
3: ถนนทหาร
2: ซอยศรีสวรรค์ถนนทหาร
3: ค่ะตำบลหมากแข่งอำเภอเมืองอุดรค่ะ
2: ได้ครับผมรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้ออย่างเร็วกับฮอดมื้ออื่นโอกาสก็บ่เกินมื้อฮื้อนะครับ
3: จ้ะ
2: จ้ะเบอร์โทร
3: นี่เด้อค่ะเด้อ
2: ครับผมจ้ะโทรเข้ามานี่เนาะจ้ะได้ครับใช่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: จ้ะสวัสดีจ้ะ
2: สวัสดีครับครับป้าใหญ่ครับ
4: ได้นะเด้อได้นะเด้อผู้เบาเด
2: ้อได้แล้วเนาะอีพรเนาะโอ้ยยังขึ้นนำอยู
4: ่ได้แล้วได้แล้วว่านี่ว่านี่เขามาให้ว่านี
2: ่ได้ครับอีพรขอบคุณอีพรหลายๆเด้อครับที่โทรมาบอกเด้อ
4: ครับครับเรียบร้อยแล้วมีแต่เกี่ยวไม่เต็มหนาเด้อวันนั้นเด้อ
2: ครับได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะพอเนาะกาแฟก่อนค่ำเนาะ
4: ครับครับครับครับ
2: ครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณคร
4: ับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับพ่อ
5: เอาสี่กองได้หัวหน้าได
2: ้กาแฟสี่กองเอาอย่างแถมครับ
5: เอายานวดสูตรเย็น
2: น้ำมันนวดสูตรเย็นนะพ่อเนาะ
5: ครับครับคันเลขที่เก้าละที่ใดเนาะ
2: ได้ครับที่ใดอยู่ครับพี่พ่อ
5: พ่อประนอมเกียรติน้ำคำนะ
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับผม
5: ครับครับมันลดเยอะได้หัวหน้าได
2: ้ครับโอ้เบาหวานลดเยอะ
5: ครับครับร้อยห้าครับความดันเนี่ย130
2: อืมครับพ่อคร
5: ับในการในการ
2: ในการครับ
5: ตัวนี้แล้วฮานาเด้อ
2: ครับพ่อขอบคุณครับขอบพระน้อมครับครับพ่อไพฑูรย
5: ์ครับ
6: สวัสดีครับ
2: ครับพ่อ
6: สั่งกาแฟ4กล่อง
2: กาแฟ4กล่องคุณพ่ออะไรแถมครับ
6: เอาแก้วกาแฟ
2: เอาแก้วกาแฟพร้อมช้อนนะพ่อหนอ
6: ครับผม
2: ได้ครับอีพออยากฟังเพลงฟังรำก่อนได้บ่บักลาเปิดสู่ฟัง
6: เอาน้ำฟังไปน้ำมูลเลยนะ
2: ได้ครับ
6: ครับครับครับครับ
2: ผมขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ไม่ต้องไม่ต้องเลย
2: ค่ะสวัสดีครับ
7: ฮัลโหลค่ะ
2: ฟังซ้ำครับ
7: ถ้าตั้งงานกินหวานจานวดเลยค่ะ
2: น้ำมันนวดสูตรร้อนครับเย็นเนาะครับเน
7: าะเอาถ้าสูตรร้อนเวลาถ้าสูตรร้อนเลยค่ะ
2: ร้อนสองกระปุกเนาะ
7: ค่ะ
2: ครับผม300บาทขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
7: ของเงินนายสมปองมั่นครับ
2: นายยังก่อ
7: นายสมปอง
2: นายสมปองนามสกุล
7: พันธาระค่ะ
2: พันธาระ
7: ค่ะ
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
7: บ้านเลขที่21/1ค่ะ
2: 21/1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
7: ค่ะหมู่ที่11
2: หมู่11ตำบล
7: ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขัน
2: ธ์โนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
7: ค่ะ
2: เบอร์โทรกับเบอร์โทรเข้ามานี่เนาะครับเนาะ
7: ค
2: ่
7: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
7: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
6: สวัสดีครับ
2: ครับผม
6: เนี่ยบ่าวบ่อยบ่อยคนคำพ่อ
2: บ่าวบ่อยครับพ่ออ
6: ๋ออันสร้างแบบนั้นเลยนะสร้างน้ำมันนวดเลยนะ
2: น้ำมันนวดเอาสูตรร้อนครับสูตรเย็นบ่ครับ
6: เออสูตรร้อนก็สูตรเย็นมันทรงอยู่ไกลเลย
2: ครับทรงอยู่ครับพ่ออ
6: ยู่จังหวัดอุบลเอาบ่คิดค่าทรงตัว
2: บ่มีครับนวดร้อน1เย็น1เนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
6: พ่อสอนจันหอม
2: พ่อสอนจันหอมบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
6: 31
2: 31หมู่ที่
6: มูชี
2: มูชีตำบล
6: ตำบลหนองช้างใหญ่บ้านหนองช้างใหญ
2: ่ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภออ
6: ำเภอม่วง30
2: ม่วง30จังหวัดอุบลเนาะอะไรครับเบอร์โทรกับเบอร์อีพอร์ตโทรมาเนี่ยเนาะ
6: เบอร์ไหนสีใด
2: จะส่งมือนี่กันนะที่ฮอตอีพอร์ตมืออื่นนะครับนะครับครับ
6: จะร้อยจะร้อย
2: 300ครับ300บาทครับ300บาทครับ
6: เอาสูตรเย็นสูตรเย็นก็สูตรหวานเด้อ
2: ครับผมสูตรเย็นกับสูตรร้อนครับพ่อครับครับ
6: แค่นี้ละ
2: ครับ
6: เบอร์โทรกับเบอร์นี่แหละเบอร์นี่เลยเรื่องโทรก็ดี
2: ครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับพ่อสวัสดีครับ
8: ไปก่อนคำครับ
9: ขอสั่งกาแฟหน่อยครับ
8: ได้ครับพี่เอากี่กล่องครับ
9: ต้องก่อนหนึ่งกล่องครับ
8: กาแฟหนึ่งกล่อง350 บาทครับส่งคุณพี่อะไรครับ
9: กล่องคุณแม่ทั้งแก้ว
10: ข
9: ั้
10: นเสร็จข
9: ึ้
10: นแล้วค่ะอาจารย์ครับ
8: ครับผม
9: แม่คำตาสักประเสริฐ72 หมู่ 3
8: แม่คำตานามสกุลอะไรนะ
9: สักประเสริฐ
8: สักประเสริฐบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับ
9: 72 หมู่ 3
8: 72 หมู่ 3ตำบล
9: หนองใหญ
8: ่หนองใหญ่อำเภอ
9: หนองกรุงศรี
8: หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่โทรเข้ามานี้นะครับ
9: ครับครับ089 071 9071
8: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้เป็นกาแฟ1กล่อง350 บาทนะครับ
9: ครับผม
8: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับบ้านศูนย์ให้ก่อนครับครับ
7: อันแม่ว่าอยากได้อันนั้นมั้ยล่ะอยากได้อันยานวดยานวดหมด
8: ยานวดเปิดเนาะแม่จันเนาะส่ง
7: เองเอา
8: ละเอียดเน
7: า
8: ะ
7: เพราะว่าสุขภาพเอาซะยานวดหรอกอันเอากาแฟซึมมาน้ําจัก2ฟองนะเด้อ
8: กาแฟ2น่ะมันนวด2เอาไปร้อนกับเย็นบ่ครับแม
7: ่เพราะว่ามันก็ยังอยู่ดอกกาแฟก็ได้แต่ว่ายานวดหมด
8: อ
7: ันฟองนึงฮอดตะวันเลยแก่พุ่นล่ะ
8: จ้ากาแฟ2นวดร้อนเย็น2เนาะครับเนาะนวดร้อน1เย็น1
7: เออ
8: แม่จันรู้สึ
7: กว่าเ
8: ย็น
7: เนาะเป็น100นั่นบ
8: ่เป็น900ครับแม่ส่ง100บ่ครับ
7: เออส่ง100ทีละแม่มันได้ไปดอกแต่ว่าสิ้นเดือนนี้อาจสิได้ไปกรุงเทพอยู
8: ่ครับผมได้ครับได้ครับ
7: เออๆส่งมา2เก้าทีละเมี่ยง100ทีละ
8: ได้ครับเป็น900บาทนะครับแม่
7: เออ
8: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ครับแม่จันครับครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับพอดีเห็นเบอร์บ่ได้รับจังของครับ
11: ครับแม่ครับเบอร์ผมนี่แหละย้ายโทรไป
8: ครับผม
11: เพราะว่าอยากได้กาแฟว่าท่าน
8: ได้ครับเราจะกล้องครับพี
11: ่กล้องกล้องเท่าบาทล่ะครับ
8: กล้องเดียว350 2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล้อง 1,000 ก็มีของแถมครับ
11: เอา2กล้องครับ
8: 2กล้อง600บาทลองเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะอย่างเดียว
11: บ้านเลขที่บ้านเลขที่89ครับ
8: 89หมู่ใดครับ
11: ครับหมู่6ในตำบลเล่าบัวบานครับ
8: ตำบลเล่าบัวบานอำเภอใดครับ
11: อำเภอเชียงยืนเล่านะครับเป็นหมู่6ครับ
8: 89หมู่6ตำบลเล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเนาะ
11: ครับวัดหนองรามได้ครับ
8: เชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
11: คร
8: ับ บ้านหนองราม
11: บ้านหนองรามครับหนองราม
8: หนองรามบ่าผู้รับสินค้าคือว่าจังได๋ครับพี
11: ่คือบุรีครับ
8: นายบุรีนามสกุลหยังคร
11: ับ ทางศรีธิมาศครับ
8: นั่งบ่นั่งบุรีบ
11: ่นั่งนั่งครับนั่งบุรีศรีธิมาศครับ
8: ศรีธิมาศบ่พี่
11: ครับศรีธิมาศครับ
8: สีทิมมาศเนาะเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเนาะ
11: แม่นครับแม่น
8: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้มื้อนี้นะครับสินค้าจะฮอดมื้ออื่นนะครับเด้อไอ้รับสายคนส่งเลยเด้อ
11: ครับ
8: ครับผมขอบคุณครับ
11: ครับขอบคุณครับ
8: ครับสวัสดีครับ
11: คร
8: ับสวัสดีครับ
12: ก็นั้นขอเปลี่ยนแปลงรายการในสั่งหวานแหนมเหลียงนี่เด้อครับ
8: ครับผม
12: อันกาแฟนี่4กล่องเลยครับ
8: เอาเป็นกาแฟ4
12: กับยาตาหนึ่งกระปุก
8: ยาตาหนึ่งครับเป็นพัน
12: ยานวดสองครับ
8: เอาน้ำมันนวดเพิ่มอีกสองบ่ครับเดี๋ยวได้
12: ครับ
8: เดี๋ยว
12: ของแถมขอเป็นกาน้ำหน่อยครับ
8: เดี๋ยวนะครับเปลี่ยนแปลงเนาะครับเดี๋ยวเป็นกาแฟสี
12: ครับ
8: สายตาหนึ่ง
12: หนึ่ง
8: นวดสองเอาร้อนเย็นเนาะ
12: ครับ
8: อ
12: ันขอเป็นกาเด้อครับขอเป็นกาน้ำเด้อของแถม
8: ยอดมันจะเป็น 1,950 บาทโอเคครับแถมการน้ำร้อนไฟฟ้าได้ครับ
12: ครับครับ
8: ครับผมโอเคครับ
12: ครับสวัสดีครับ
8: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
12: คร
8: ับ
13: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
12: กาแฟ
13: บ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
12: กาแฟเนี่ยกล่องเท่าไหร่ครับ
13: กาแฟกล่องละ350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
14: มันนั่นแซ่บเบาหวานครับ
13: แม่นครับเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับโรคตับโรคไตท่านใดครับ
14: คัดแข้งคัดขาเป็นตึงจะได
13: ้ครับผมเสื่อมน่ะมัน
14: เงินหมดครับบ่ฮะนะ
13: ครับครับบ่เป็นหยังครับ
14: อันนี้ละตังกล่องนึงนะครับมันมีแต่ของกล่องนึงน่ะ
13: กล่องนึง
14: ซอง
13: กล่องนึงมี10ซองครับ
14: เอากล่องนึงนะครับล่ะ
13: กาแฟกล่องนึงขอซื้อที่ยุคผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
14: นายสุวรรณ
13: นายสุวรรณนามสกุล
14: มะนิพาว
13: มะนิยังก่อครับ
14: มะนิพาว
13: มะนิพาวบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
14: เท่าไหร่พี่ใหญ่เอ๊ะ2 3 4บ่1 3 4
13: บ้านเลขที่1 3 4หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
14: หมู่ที่1
13: หมู่ที่1ตำบล
14: ตำบลเจริญศิลป์
13: เจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเนาะ
14: ครับบ้านเจริญศิลป์นะครับ
13: ครับผม
14: ได้ครับไม่ได้ใครว่ามืออื่นได้หรือเปล่า
13: ถ้าเขาทำงานเร็วมืออื่นก็ได้ครับถ้าเขาทำงานจ่ายก็ต้องมืออื่น
14: บ่ครับ
13: กาแฟ1กล่อง350บาทเนาะครับเนาะ
14: ครับ350บาท
13: ครับครับครับสวัสดีครับไม่ก่อนค่ำครับ
15: ก่อนค่ำอุดรบ
13: ่ครับก่อนค่ำอุดรครับพ่อบ้าบ่อยครับ
15: บ่บ
13: ่ครับพ่อ
15: ส่งทั่วประเทศบ
13: ่ส่งทั่วประเทศส่งฟรีครับคุณพ่ออยากสั่งอะไรครับ
15: บ่เดี๋ยวได้เจ็ดสองห้อยห้อยเท่าไรครับ
13: กาแฟสองกองสองกองนี่หกร้อยครับถ้าห้อเดียวนี่350ถ้าสองกองนี่หกร้อยครับ
15: หกร้อยสองกอง
13: ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
15: พระครูวิเวกวิหารคุณ
13: พระครู
15: ว
13: ิเวกวิหารคุณครับบ้านเล็กใจวัดยังครับ
15: วัดโนนวิเวกศรีเมือง
13: วัดโนนวิเวกสีเมืองบ้านเอียงครับ
15: เลขที่หนึ่ง
13: เลขที่หนึ่งหมู่ที่
15: ที่หนึ่ง
13: หมู่
15: ที่สาม
13: หมู่เลขที่หนึ่งหมู่สามตำบล
15: ตำบลวานอนนิวาส
13: วานอนนิวาสบ้านเอียงครับหลวงพระครูครับ
15: อำเภอวานอนนิวาสบ้านหลักเมือง
13: บ้านหลักเมืองเนาะวัดโนนวิเวกสีเมืองเลขที่หนึ่งหมู่สามบ้านหลักเมืองตำบลวานอนอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครเนาะครับเนาะได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พระคู่โทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเน
15: า
13: ะ
15: เจ้านักบินไปเลยเด้อ
13: ครับครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้
15: ครับ
13: ได
15: ้ครับโทรบอกโทรบอก
13: ได้ครับพระคู่ครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้ครับ
15: ครับก็จะอยู่นะโทรมันบอก
13: ได้ครับเพิ่นจะโทรก่อนเพิ่นจะเข้าไปส่งเด้อครับพระคู่เด้อครับนมัสการครับนมัสการครับ
15: ตัวเอง
13: ครับอาจารย
16: ์เอาที่อยู่เพิ่นเด้อเพิ่นเตรียมขึ้นแม่ละเอาพระโอ้หกอัน
13: น้ำมันสูตรเย็นหก
16: กับเย็นเย็นเดียวเด้อสุขอนพ่อเบาเด
13: ้อคร
16: ับแก้ทุกบ้านตอนพ่อมาจากโรงพยาบาลแล้วอันนี้เด้อส่งครูมาลีวันเด้อครูมาลีวัน
13: ครูมาลีวันนามสกุล
16: วันนี้ม้วนแหวนล้อเรือสองน้องหนู
13: ครับผม
16: ต้องหันละครศรีนามสกุลละครศรี
13: ละครศรีครับบ้านเลข
16: ที่บ้านเลขที่118
13: หมู่ที่
16: 15
13: หมู่ที่15ตำบล
16: บ้านหนองโดบ้านหนองโด
13: บ้านหนอง
16: หนอง
13: ตำบล
16: ละหานาตตอละหานา
13: ละหานา
16: ที่ละหานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
13: จังหวัดขอนแก่น
16: ถือต้องเนาะ
13: ครับผม
16: หมายเลขโทรศัพท์แล้วฟังรับไปทาง093
13: 093
16: 110 110
13: 8739ครับผม
16: 0931108739เพิ่นเปิดรับตลอดเด้อสายผมบอกเพิ่นแล้วแม่เพิ่นบอกเมื่อคืน
13: ได้ครับเดี๋ยวลูกสิโทรหาเพิ่นครับพ่อคู
16: ่โทรแล้วเพิ่นสิอยู่บ้านตลอดอยู่ครับ
13: ครับครับพ่อคู่ครับครับนมัสการครับผมได้ก่อนค่ําครับ
17: ฮัลโหลนี่นายหาง
13: ครับผม
17: เอากระใสเส้นอันนึงแล้วก็กาแฟ2
13: กระใสเส้นนึงกาแฟ2เป็น 1,050 บาทเอาหยังแถมครับ
18: เอ้า
19: ลวดล่อน
13: ลวดล่อนแถมเนาะขอซื้อทียูได้ครับพี่พ่อเคยสั่งไป
19: กำจัดเดือนเพ็ง
13: ข้อกำจัดเดือนเพ็ง
19: เดือนเพ็ง
13: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
19: 59หมู่14
13: 59หมู่14ตำบล
19: แจ่งเลิงจาน
13: แจ่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะพ่อเนาะ
19: โอเคครับ
13: ครับเบอร์โทรกับเบอร์พ่อโทรเข้ามานี่ล่ะเนาะ
19: วงเล็บหลังโรงเรียนบ้านเม่นน้ำ
13: หลังโรงเรียนบ้านเม่นโอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับครับ
19: ครับผมมือหนวดบ่มือ
13: มือบ่ฮอดแล้วครับพ่อมือนี่มันบ่ทันหรอกฝนทรงๆออกมือกันสิฮอดที่พ่อมือฮื้อพุ่นแล้ว
19: โอเคโอเคมือนะครับ
13: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
19: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
20: ครับเฮ้ยขออนุญาตสอบถามนะครับ
13: ครับผม
20: สมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้
13: แม่นครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
20: เออพอดีมันเป็นกาแฟหรือเป็นยาหยอดตาท่าน
13: ยาหยอดตาผมมีครับมีกาแฟมีน้ำมันนวดมีกระใสเซนมีบำรุงสายตาเป็นแคปซูลครับ
20: เออตัวนี้คือว่าพอผมมันเป็นต้อกระจกเอาไปกินหนึ่งที่คือบอไข่บอ
13: ครับ
20: ระบบเกี่ยว
13: ลองเอาไปท่านเบิ่งครับส่วนมากลูกค้าเป็นต้อกระจกเขาเจ้าก็ดีขึ้นอยู่ครับก็ต้องเอาเป็นตัวชุดบำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับผม
20: นั่นแหละกระบอกย่านดอกถ้ามันหายตรงเป๊ะหรือว่าไข่อยู่เป็นกาแฟทั่วไปกินแล้วตาแข็งแบบเฮากินนี่บ่ลูกกิน
13: ถ้าเกิดว่าเป็นบำรุงจอประสาทตาเสื่อมผมก็แนะนำให้เป็นตัวบำรุงสายตาเลยครับว่าต้องกินกาแฟก็ได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตาค่อยจะแนะนำให้กินกาแฟสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันถ้าปัญหาสายตาโดยตรงก็คือกินตัวบำรุงสายตาเลยครับจะตรงจุดกว่ากัน
20: กินตัวบำรุงสายตา
13: ครับกระปุกละ650บาท
20: กระปุกละเท่าไหร่650
13: แมนครับ
20: 650คิดเงินไปทางบ
13: ่คิดเงินไปทางครับของหอดแล้วค่อยจ่ายเงินครับ
20: อันนี้ค่อยอยู่กรุงเทพฯมันคิดเงินไปทางมาให้หรือค่อยส่งเพิ่น
13: อะไรนะครับ
20: ไปมาอยู่กรุงเทพ
13: ฯอยู่กร
20: ุงเทพฯคือว่าจะไปส่งของเลย
13: ตรงที่ทั่วประเทศไทยครับ
20: ส่งที่
13: ครับ
20: คือว่าไปสิให้ของไปถึงยังโอนเงินได้บ่ยังบ่ญาติหรือโอนเงินไปก่อนหรือไง
13: ถ้าเกิดว่าคนรับบ่แม่นคนจ่ายเงินเองก็อยากแนะนําให้โอนเงินก่อนครับแต่ถ้าคนรับเป็นคนจ่ายเงินเองก็ครับบ่เป็นหยังของฮอดค่อยจ่ายก็ได้ครับ
20: อ๋อ
13: ครับผม
20: ถ้างั้นขออยู่กรุงเทพฯขอสิสร้างไปพ่อขอลองเบิ่งเล่าเบิ่งโฆษณาถามวิทยุคือว่า
13: ครับผม
20: คนเลยอยากได้ตัวนี้
13: ก็สั่นก็โอนตังไปไว้เหตุเพราะก็ได้ครับหมายถึงว่าแล้วก็ให้เล่าใจย่ำของไปหอดโอนตังไปไว้เหตุทั้งบ้านไ
20: อ้มันยากผู้เฒ่าถ้าคอยโอนไปหาเจ้าเรื่องอะไรจะคอยเก็บรีบไว้
13: อ๋อได้ครับได้ครับแบบนั้นก็ได้ครับ
20: ตรงนั้นแหละคอยไว้ไอ้ที่อยู่ให้ประมาณที่อยู่ให้ไปถึงเล่าแค่นั้นแหละ
13: อ๋อได้ครับได้ครับแบบนั้นก็ได
20: ้ทั้งก็ดีไปหอดเมื่อไหร่ล่ะครับ
13: จัดส่งออกมืออื่นกับสิฮอดมือฮื้อครับเพราะว่ามื้อนี้มันรอบคํามันบ่ทันรอบ
20: แม่นอยู่ของอยู่ไสจังหวัดใด
13: จังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรธานี
20: อ๋ออันนั้นอยู่สกลบ่ไกลดอก
13: บ่ไกลครับพ
20: ี่ประมาณนี
13: ้ครับสกลงานเร็วอยู่บ่ไกลครับพี่ฮอดเร็วอยู่ดอก
20: บ่ไกลบ่ไกลสิลองทดลองเบิ่งว่าโฆษณามันคือบ่แค่นั้นแหละบ่เป็นอย่าง
13: ใ
20: ต้ครับอันนั้นจดที่อยู่ผมไว้เลย
13: คร
20: ับ ยูพอไปเลย
13: ส่งคุณพ่ออย่างครับ
20: คุณพ่อลาดีถิ่นวัน
13: พ่ออะไรนะ
20: คุณนายลาดีถิ่นวันเขียนเลยลาน
13: ายลาดีสินทุวัน
20: ลาดีถิ่นวันเราลิงสระอาเราลิงสระอาเด้อแล้วก็เราดีดีเ
13: ด้อเราเด็กสระอีครับผม
20: เออถิ่นวันถิ่น
13: วันโอเคครับผม
20: เออวันเถาวันน่ะ
13: ครับผมวันต่อวันครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
20: 50
13: 50หมู่ที
20: ่7
13: หมู่7ตำบล
20: ตอตองโคบ
13: ตองโคบอำเภอโคกสุพรรณเนาะจ
20: ัง
13: หวัดสกลนครเบอร์โทรเพิ่นล่ะครับเบอร์โทรผู้รับสินค้าล่ะครับ
20: เอาโทรมาเบอร์นี้ก็ได
13: ้เอาได้
20: มันบ่มีเฮา
13: ใช่ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจังได๋ผมจัดส่งให้เนาะ
20: เออกระทรวงแล้วก็ได้โอนเงิน
13: อ๋อได้ครับ
20: โอนเงินเดี๋ยวไปถึงไหน
13: ได
20: ้ไปถึงตอนผมสะดวกที่แล้วผมอยู่กรุงเทพ
13: โอ้ถ้าพี่อยู่กรุงเทพกับพี่โอนก็ได้650บาทเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ฟอร์มพี่ครับ
20: เออเดี๋ยวจดก่อน
13: ครับ
20: มันบ่มีไลน์กันเนาะเออส่งสลิปกันรักฐาน
13: ได้ครับพี่แอดอันไลน์จากเบอร์นี้ก็ได้ครับพี่บันทึกเบอร์นี้แล้วไลน์ก็ขึ้นครับ
20: โอเคเดี๋ยวไอ้08นะ
13: 080 086 4600
20: เออไปเบอร์นี
13: ้ครับ
20: เพราะว่าผลแล้วก็ส่งได้ไปแล้วไอ้47280จะยังรหัสไปที่นี่
13: อะไรก็ครับ
20: รหัสไปที่นี่
13: อ๋อได้ครับได้เพราะว่าไอ้เดี๋ยวผมอันมันขึ้นในระบบอยู่ครับของอันนี้ผมส่งประจำอยู่
20: อ๋อโอเคมันดีเพื่อไปส่งหลายบทแถวโคกสีวะ
13: กัดลูกค้าก็กินหลายอยู่ครับเพื่อนก็สั่งต่อเนื่องอยู่ครับผม
20: เห็นมันมีผลดีนะ
13: ครับพี่ครับโอเคแล้วครับแล้วจังไหนพี่ส่งสลิปเนาะเดี๋ยวผมจัดการส่งของออกให้ยี่พอเนาะ
20: เออครับเรียกไงได้พรุ่งนี้ถ้าดีด้วย
13: ครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับ
20: ขอบคุณ
13: ใครก่อนทำครับ
18: สั่งยาหนวดเนี่ยคู่นึงคู่ละ300อยู่บ
13: ่คู่ละ300ครับคุณพ่อ
18: เอา
13: หล่อนกับ
18: เอาคู่นึง
13: หล่อนนึงเย็นนึงนะพ่อเน
18: า
13: ะ
18: เอาเย็นโหลดเคยเอาทีนึงเลย
13: โอเอาเย็นทั้ง2บ่ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
18: เอาเออชื่อโอ้ย
13: พ่อชื่อว่าจังได
18: พ่อสมศักดิ์
13: พ่อสมศักดิ์นามสกุล
18: แดงโสภา
13: แดงโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
18: 43
13: 43หมู่ที
18: ่หมู่6
13: หมู่6ตำบล
18: คำเจริญ
13: อำเภออ
18: ำเภอโหยอำเภอตะการ
13: ตะการพืชผลอุบลนะพ่อเนาะ
18: จังหวัดบนนี่แหละรีบเป็นสิ
13: ด้านรีบฮอดจังหวัดเจ้าของวันนี้ได้เอาว่าเอาเป็นนวดเย็น2กับพุงกับพ่อสมศักดิ์เนาะ
18: เออแม่นสร้างที่1นั่นแหละน้ําลูกสาวนี่นะ
13: ได้ครับได้
18: สาวเจ้านั่นล่ะ
13: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้พอเด
18: ้
13: อ
18: เออมื้ออื่นก็สิได้เนาะ
13: มื้ออื่นคือสิฮอดอยู่ครับพ่อเดี๋ยวลูกขอยารับสายก่อนนะครับ
18: เออ
13: ครับสวัสดีครับ
21: ผมขอยาอีกนะ
13: ได้พ่อ
21: ใช้ตาก็
13: บำรุงสายตาหนึ่งกองนะพ่อเนาะพ่อสำรวยกับสีเจริญที่อยู่เดิมเนาะ
21: เออครับกระไซเซ็นอีกหนึ่งกอง
13: กระไซเซ็นน้ำหนึ่งอีพ่อเอายังแถมครับสองอันนี้มันเป็น1,100บาท
21: คือเก่าครับคือเก่า
13: เขาเป็นน้ำมันนวดบ
21: ่ครับน้ำมันนวด
13: สูตรเด้งหรือเปล่าสูตรเย็นเนาะ
21: ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเรื่องเนาะ
13: ครับพ่อสวัสดีครับ
21: ครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
22: ตั้งเดี๋ยวน
23: ี้ก็มาแล้วนี่ครับไอ้กาแฟอันยังก่อไอ
13: ้กาแฟก่อนครับครับ
23: กาแฟก่อนค่ําบ
13: ่ครับผม
23: ไอ้สรรพคุณมันนั่นเป็นยังไงก่อ
13: เหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับครับผม
23: ครับอ๋อพวกไตกินได้อยู่บ
13: ่กินได้ครับพ่อเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดครับพ่อ
23: ครับไอ้พ่อ
13: กองนึงนี่ติดต้องครับกองนึงนี่350บาทครับ2กอง600 4กอง 1,000 44กอง 1,000 ก็มีของแถม
23: ก็จะกองหลายเงินพอหลายอันเอาทดลองเมืองสกลจะกองครับ
13: ได้ครับกาแฟ1กอง350บาทส่งคุณพ่ออะไรครับ
23: คุณพ่อสิทธิโชคครับ
13: พ่อสิทธิโชคนามสกุล
23: พิมพ์ชำนาญ
13: พิมสำราญบ่ครับ
23: สำนานครับนานนอนุสกดนานนาน
13: พิมสำนานเนาะ
23: ครับสำนาน
13: ครับผมบ้านเลขที
23: ่61
13: 61หมู่ที
23: ่7
13: 7ตำบล
23: ชานุมานอำเภอชานุมาน
13: ชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับเนาะ
23: ครับผมครับ
13: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเนาะ3279ลงท้ายนี่แหละเนาะ
23: ครับแม่นครับ
13: ครับเป็นยอด350บาทนะครับกาแฟ1กล่องเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
23: ครับผม
13: ครับขอบคุณครับ
23: ครับขอบคุณคร
13: ับ
23: คร
13: ับสวัสดีครับครับผมไอ้พ่อสุจินบ้านสูงไผ่ก่อนครับ
0: ฮัลโหลครับ
13: ครับบ้านสูงไผ่ก่อนครับครับพ
0: ่อนี่โทรไปให้เห็นเป็นนั่นในมือเครื่องพอดีเพิ่นพี่ดีสายบ่ว่างเลยผมเลยนอนครับ
13: ครับสิสั่งของบ่ครับพ่อ
0: ครับครับครับเอาไอ้น้ำมันรั่วนะครับ
13: สุดร้อนสุดเย็นคู่นึงเนาะ
0: ครับผม
13: ครับผมโอเคครับ
0: แล้วลูกไอ้ตัวละลายเป็นนี่มันกองอะไรครับ
13: อะไรก็ครับ
0: ตัวไอ้ตัวยาไอ้ก็เป็นกองหาหกร้อยนะมันละลายเส้นบริยังเอื้อนยังครับอีก
13: ตัวกระใช้เส้น450
0: กระใช้เส้นนะครับ
13: 450บาท
0: เอากองนึงครับ
13: ได้ครับกระใช้เส้นนึงน้ำมันนวดสุดร้อนสุดเย็นคู่นึงเป็น750บาทได้ครับเด้อ
0: ครับผมครับผมครับ
13: ครับโอเคครับพอสุจินมโนรัตน์เนาะ
0: ครับผม
13: ครับ
0: เอาของที่ได้มื้อนี้เนาะครับ
13: จัดส่งออกมื้อนี้กันนะสิฮอดที่พ่อมื้ออื่นครับ
0: ครับผมครับผม
13: ครับครับ
1: สุบันครับ
0: เงินครับ
13: สวัสดีสุบันอาบเงินบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่69
13: หมู่ที
1: ่หมู่1หัวตะพาน
13: ตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพาน
1: อำเภอหัวตะพาน
13: ตำบลกับหัวตะพานบ่ครับ
1: ตำบลพลเมืองน้อย
13: ตำบลยังเกาะ
1: คนเมืองน้อย
13: ตำบลโพนเมืองน้อยอำเภอ
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุด